0: คุณหนุ่มโอวันตินคุณหมูคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากบางทีก็ทักทายกันเองด้วยนะมีอรุณสวัสดิ์กันเองอะไรอย่างนี้นะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยรวมทั้งช่องทางไลน์นะคุณผู้ฟังใส่ใจน่ารักมากคุณชัยทักมาบอกว่าเออจำได้ว่าคุณสุมรตั้งครรภ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณสุมรตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณสุมรด้วยเอาล่ะพี่ต้นมี TikTok Live อยากจะอ่านไหมคะ
1: ครับก็เห็นคุณสนั่นนะครับได้รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับซึ่งก็จะช่วยกันเปิดการมองเห็นนะฮะฝากเคาะจอเคาะรีโพสต์ไป
0: เคาะใจเขาต้องพูดแบบนี้กันใช่ไหมฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะคะมาแล้ว
1: คนจะได้เห็นข้อมูลดีๆกันนะครับ ค
0: ุ
1: ณ CCN18 คุณณนีรนุชนะครับแล้วก็คุณ user 757คุณ SPK คุณ Ion Girl นะครับคุณเพรหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: อืมค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้องนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power prices soar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถวๆวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมีเขาเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งนะอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดเรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองเนี่ยก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ 310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลการค้าจากจีนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้โดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3เลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็คือเขาไม่ได้อุดหนุนมากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
1: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะครับประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 220,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ยเคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะคร
0: ับ แต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะลดลงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยมาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกพายุทุกวันเนาะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะฉ่ำๆแสงแดดพระอาทิตย์ประเทศไทยนะคะ
1: ใช่แล้วก็การเพราะว่าเดี๋ยวนี้การผลิตพลังงานเนี่ยเพียงแค่แดดแรงๆไม่กี่ชั่วโมงอะไรมันก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: วันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่านอสโตเจียมาฝากด้วยนะครับ
0: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่ไหนคะ
1: น่าจะสวีทนะเพราะว่าในอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์นะที่ชื่อเวสป้า
0: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่กลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่าเวสป้าเขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็โรงผลิตเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นโน้นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เหล่านี้เป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสเวสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปนี่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคุณสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องก็แล้วครอบเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมครับสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่ครอบเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษมาจากซานฟรานซิสโกหรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดย Gregory Peck นะครับกับ Audrey Hepburn น้องน้ำหวานเคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆไหมครับเป็นหนังคลาสสิก
0: Audrey Hepburn รู้จัก Gregory Peck ก็หล่อมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้เป็นยุคของ Matt Damon ละ
0: ค่ะVespa เนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็น cultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมันไอคอนิกมีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะคือจะเป็นเรื่องสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะอยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ไอคอนิกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: ไม่เหมือนใคร
0: สำหรับเวสป้า
1: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนเสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดปืนด้วยนะฮะ
0: อืมค่ะอ่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลเวลหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: ปลายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุก

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
4: สวัสดิ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณชาติคุณศิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวข่าวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
5: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณอิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงคุณมอร์นิ่งอาเซียนเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เน
5: า
2: ะ
5: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนล่ะคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
5: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ 8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือ Rule of Law นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ3เลยครับประเทศไทยอยู่อันดับ3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
4: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
5: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับ ต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสวนทางกันครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
5: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยเท่านี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือเปล่าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
2: อ
5: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่หนีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเอ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครดเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมาก2กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้ข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
2: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวๆบิดๆหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก 2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
5: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครว่าตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอันหนึ่งของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุก

0: เขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับส
1: ิ่
0: งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทยเรายังมีเรื่องมากที่ต้องพูดกัน
1: ต้องไปเจาะกันอ
0: ี
1: ก
0: ช่วย
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณโมนี่อาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติจัดสมพระเกียรติยศมาโครงถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาโครงจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเดลเตโอเตลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2ประเทศ
2: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าราว11ล้าน5

0: แสนบาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักงานทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกุมลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีปรับสูงสุดกว่า 18,990,000 บาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมซิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465 โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานโดยเด็ดขาดเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิตติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือหญิงรายนี้ไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ 2,570 ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2,569 จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบงบ 2,570 ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงิน

0: การคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลกดีอีแข็งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกทฉะพุ่ง 33% กทก็คือกล้าทำนะคะแหกทุกกฎเพื่อไทยปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AIเอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63แผนงานสิริกัญญาซัดรายรับรายจ่ายส่วนทางค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยนะคะฝีแตกหาเช้ากินค่ำฝ่ายค้านถลกงบ70ไร้อนาคตพาราดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ 2,570 วันแรกเอกนิติทำหน้าที่แทนอนุทินที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรตปั้นวาทกรรมงบรายจ่ายสิริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไรอนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพาราดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จมอยู่กับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกลางและค่าใช้จ่ายบุคลากรครับในขณะที่งบลงทุนกลับถูกตัดลดลงเกือบ70%ของหน่วยงานทั้งหมดพร้อมระบุนะครับว่ารัฐบาลบริหารเงินแบบเงินหมุนไม่ทันจนต้องไปดึงเงินคงคลังมาใช้จ่ายล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นโครงการที่โฆษณาว่าจะเอาไปใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่70%ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: OK

0: เฮ้จ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎขึ้นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิจมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นซัดแล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกครึ่งวันเฮโลร้องโกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดลวงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าว2นอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าว2นอขัดแย้งปลัดมท.แจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
4: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองทิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับปฏิการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และไลน์แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่น

0: กันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลกประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้าหรือระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอก

0: ลูกสาวแท้ๆวัย13ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปรวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก5ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมโทษจำคุก15ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง76ทั้งสิ้นนะครับ7ปี6เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7ปี6เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
1: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32ทีมสุดท้ายก็มีแข่งขันด้วยกัน3คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมีตี 3:30 แล้วก็มีคู่ล่าสุด 8:00 นเช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วงตี 3:30 นะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซีปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:00 นจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
0: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมถ้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 นจุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาลียะอาแวอายุ38ปีคาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะมุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมัน PT นะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริ่งคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับบึ้มปั๊มป่วนใต้3จุดในยะลาปัตตานีแผนทำลายเศรษฐกิจป่วนใต้ไม่หยุดครับคนร้ายลอบวางปั๊มระเบิดปั๊มน้ำมัน PT รวม3จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีมีผู้

0: ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
1: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะและตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรมในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปสประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปสและโฆษกสำนักงานปปสชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปสและ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาท

0: ในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่ว

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบาม
1: ารับสายพาเรทเพลงฮิตที่15กันนะครับ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต15
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: คุณอะไรเอ่ย
4: คุณประดิษฐ์ครับ
1: คุณประดิษฐ์อยู่บางน้ำเปรี้ยว
4: ครับผม
1: ชาเชิงเซานะครับ ทำอะไรอยู่แถวนั้นนะครับ
4: โอ้ทำงานก่อสร้างคร
1: ับ โอ้ทำงานก่อสร้าง
5: วันนี้เริ่มงานแล้วเหรอคะ
4: โอ้วันนี้หยุดครับเพราะว่าคนที่รับงานเขาหมอเขานัดไปโรงพยาบาลก็เลยหยุด
5: หนึ่งวันอ๋อได้พักผ่อนเนาะอากาศก็ดีด้วยวันนี
1: ้ช่วงนี้ฝนลงไหมครับฝนลงไหมครับแถวบางน้ำเปรี้ยว
4: ก็ส่วนมากจะลงตอนเย็นเริ่มคืนครับ
1: อ๋อเราเลิกงานแล้วเนาะ
4: ครับครับพอดีช่วงจังหวะเลิกงานก็พอดีฝนก็ตกพอดีเลย
1: ก็รถอาจจะติดขัดเล็กน้อยทำงานก่อสร้างอะไรครับท่านโทษครับ
4: ก็มาสร้างเกี่ยวกับทำบ้านทำอะไรแบบนี้
5: ร
4: ับ
5: เหมา
4: บิ
5: วอินอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะเหมือนรับเหมา
4: ครับ
5: ค่ะ
4: รับเหมาบ้างรายวันบ้าง
5: แล้วอย่างนี้คือบริษัทสามารถเรียกโทรเรียกพี่ได้โดยตรงหรือว่าพี่เหมือนเปิดบริการรับเหมาคะ
4: โอ้นี่เดี๋ยวมันอย่างนี้ผมทำงานอยู่อันนี้เวลาทำงานก็มีคนเข้ามาหาผมถามว่าเป็นอะไรประเภทใบลำทุ่งหรือว่างูสวัสดเนี่ยว่ามีใครรักษาได้บ้างผมก็แนะนำเขาโ
1: อ
4: ้พอมีก็ให้เขาไปรักษาก็จะฝากตัวนี้ให้หน่อยก็แล้วกันพนักงานขอสร้างผมตอนนี้ถือว่าผมเคยให้คุณสิรินทาเขาไอ้นี่ไปแล้วเรื่องงานขอสร้างของผม
1: ครับ
4: ทีนี้จะฝากไอ้นี่ของพี่เขยได้ไหม
1: ได้ได้ได้ได
4: ้เรื่องการรักษาแบบโบราณนะ
5: การรักษาแบบโบราณรักษา
1: แผนโบราณ
4: ครับแบบไทยพ่นอะไรแบบเนี้ย
1: ไทยอะไรนะ
4: ไทยพ่นเอาแบบว่าไทยพ่นใช้หมากภูพ
5: ่
4: น
5: เคี้ยวแล้วก็พ่นใช่ไหม
4: ประเภทไฟลำทุ่ง
5: ไฟลำ
4: เริ่ม
5: อ๋อเป็นพวกเริ่มงูสวัสดไฟรามทุ่งอันนี้รักษาโดยใช้แพทย์แผนโบราณ
4: วันรับประกันได้ว่าหาย
1: แล้วต้องติดต่อยังไงครับ
4: วันนี้อะไรนะ
1: ต้องติดต่อยังไงครับ
4: ก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยเพราะว่าผมจะเป็นคนนำพาไปนะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหลักทางการแพทย์หรือเปล่า
5: อันนี้มันเป็นแบบเหมือนสมัยโบราณเลย
4: ไม่เป็นไรเขามารักษากันเยอะแล้วหายอันนี้ไม่ได้ทานไม่ได้อะไรนะ
1: เดี๋ยว
4: ภายนอกเฉย
1: เอางี้ด้วยความที่เราเป็นสื่อสาธารณะนะเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์ไว้ที่น้องหลังไมค์เนาะเดี๋ยวใครจะสนใจติดต่อให้โทรโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่หลังไมค์ดีกว่าเนาะนะครับ
4: เพ
1: ราะเราไม่แน่ใจเลยว่าเราจะสามารถอะไรได้หรือเปล่า
5: เพราะมันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าเข้าใจเลยค่ะเพราะเคยได้ยินมาแล้วก็หนูตอนเด็กๆหนูก็เคยถูกแบบเป่ารักษาพวกท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ย
1: นะครับ
5: เข้าใจค่ะ
1: ใครจะรักษางูสวัสดใช่ไห
5: ม
1: ม
5: ีเริ่มไฟลามทุ่ง
1: ไฟลามทุ่งนะฮะก็ติดต่อมาทางน้องหลังไมค์ได้นะครับให้คุยกันเองให้อะไรกันเองน่าจะสะดวกที่สุดนะครับ
5: เบอร์โทรหลังไมค์เรานะคะ02-248-1366ค่ะ
1: วันนี้คุณประดิษฐ์อยากฟังเพลงไหนดี
4: รักไม่ไหม้ครับ
1: รักไม่ไหม้พี่แอลอย่ารักสลักใจรบกวนพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับ
4: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดี
4: รสชาติ

0: ที่ดี
1: ทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่า
0: อัยราอาห่า
1: เดี๋ยวให้ชาวรู้ทุ่งหมานครเลือกต่อมาอีก3เพลงนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: พาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไออัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: วันนี้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตคือเพลงรักแม่ไม้พี่แอลยอดรักสลักใจนะครับอีก3เพลงใครอยากช่วยนะครับให้ครบขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ SMS เข้ามาได้เลย4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับ

0: ันนี้4เพลงต่อเนื่องนะครับรักไม่ไม้นะครับพี่แอลยอดรักสลักใจไม่ไม้ป้ายแดงครับพี่สุนารีราชสีมานะครับลูกแปลใหม่ไทยอุไรพรแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับแล้วก็แก๊งแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับสาวแย้เจตยานะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของอาร์มชุติมานะครับฟีเจอริ่งกับสแน็คอัจฉรีครับในสังกัดของ S1 Music ครับเพลงชื่อเฮาบ่ฮักกันตอนไหนนะครับเพลงนี้อาร์มชุติมาเขาเป็นคนเขียนได้ร้องและทำนองเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยนะครับนะอันนัทนะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับ onutz นะครับอ่ะถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับนะฮะเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงอาหารแมวตัวจริงของหลายๆท่านเลยที่เลี้ยงแมวนะครับนะฮะหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับเต้ยสั่งลาทีทีเร็กซ์นะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่8ค่ะและอีกหนึ่งเพลงค่ะ
0: ลำเพลินวงศกรครับ
1: บ่ได้จับสลากเป็นแฟนค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่13ค
0: ่ะฟังเพลงใหม่จากอาร์มชุติมาก่อนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

ากสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า

0: 看
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ิดชิดใกล้นะครับเสียงร้องของพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลนะครับในนามวงอิซึนนะครับขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเป็นเรื่องหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับวันนี้เดลินิวพาดหัวเรื่องของการจับแอร์โฮสเตสนะครับคาออสเตรเลียเลยนะครับที่ลอบขนเฮโรอีน1กิโลนะครับเขาบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์แยกไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะครับนะฮะแล้วก็ผ่านเข้าออกได้ปกติเลยไปจนมุมนะฮะน้องสุนัขดมกลิ่นนะครับนะฮะทางการบินไทยก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับอันนี้ผมอ่านตามหัวข้อข่าวเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการชำแหละงบประมาณปี70นะครับกระทรวงดีก็เพิ่มร้อยละ114นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็โอ้โหเขาบอกว่ามีการแบบ

สาวข้อมูลนะครับนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนานาเยอะลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับยังคงเป็นเรื่องของรัฐบาลปลื้มนะครับที่ไทยเนี่ยเป็นอันดับที่27ของโลกนะครับประเทศที่ดีที่สุดนะครับนะฮะเราก็มีการลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านเรียบร้อยนะครับนะฮะเราก็เรื่องของท่านเอกนิตินะครับชู6ยุทธศาสตร์ในงบประมาณปี70นะครับฝ่ายค้านก็มีการพูดคุยเรื่องของกระทรวง DE ด้วยนะครับนะฮะเราก็จับตาโปรเจกต์ AI นะครับห่วงเงินนอกงบประมาณนะครับนะฮะในขณะที่เรื่องของการเมืองก็ยังคงต้องตามกันต่อเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการโกงข้อสอบเหมือนกันนะครับเพจดังก็ออกมาแฉคลิปโกงข้อสอบนะครับนะฮะเรื่องของการขัดแย้งของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไปตามอ่านดูในมติชนรายวันนะครับในขณะที่ข่าวสดนะครับวันนี้ก็มีประเด็นแอร์สาวนะครับที่โดนรวบนะครับแล้วก็เรื่องของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่จริงนะครับที่สองนอนะครับแตกคอกันนะครับแล้วก็ปลัดภูเก็ตโดนอีกนะครับรีด1ล้านนะครับแก้ไขสอดอ1นะครับจ่ายคืนลูกค้าสอบไม่ติดนะครับท่านทรงศักดิ์ปลัดมอทอก็ลุยนะครับเอาผิดคลิปเฉาใส่ร้ายนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับฝรั่งเศสสวีเดนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวเรื่องของปลัดมทเอาจริงนะครับป้องภรรยานะครับแจ้งจับเพจดังนะครับคลิปใส่ร้ายกรงข้อโกงสอบนะฮะข้าราชการด้วยท่านสงสารก็ชี้แจงวุ่นนะครับนะฮะถูกอ้างชื่อนะครับแล้วก็เรื่องของการถกงบประมาณปี70บอกเดือดเลยนะครับเพราะฝ่ายค้านสับแหลกเลยนะครับลงไปตามรายละเอียดดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับแอร์เป็นไทยก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของภาคใต้ยังป่วนอยู่นะครับใน3จังหวัดนะครับมีการเผาปั๊มด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีท่านปลัดมทก็ลงไปดูนะครับเข้มแล้วก็มีการบอกว่าจะต้องจัดการดูแลกันต่อนะครับนะฮะเรื่องของบอลโลกก็ยังมีนะครับในไทยรัฐนะครับลงไปตามดูนะครับนะฮะหลายคู่ด้วยกันนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้ลงเรื่องของการชู EDTH นะครับนะฮะเป็นฮับดิจิทัลนวัตกรรมนะครับนำร่องของ29บริษัทสาพัฒนะครับทรานส์ฟอร์มเป็นดิจิทัลนะครับเตือนหนี้บริโภคนะครับยอดค้าง 20% ห่วงสินค้า IT นะครับเอาไปตามรายละเอียดอ่านดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของท่านวราวุฒินะครับท่านก็สอบกว้านซื้อที่ดินลงทุนนะครับสั่งทำความเข้าใจกับสถานทูตนะครับแล้วก็เรื่องของ CP นะครับบอกสะดุดนะครับปมหาแหล่งทุนนะครับจับตาสิ้นสุดสัญญาไฮสปีดด้วยนะครับในกรุงเทพธุรกิจก็มีหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันกับเราสองคนต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนองบัวลำภูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นาทีของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริศอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000-400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนโล

0: งและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยลาวตั้งวอลลุ่มรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทร์ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอลลุ่มณแขวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการสถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาวในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คอพอร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่

0: เลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครอลาฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับนิกเซอร์ปี้นะครับนะฮะแล้วก็จังหวัดนี้นะครับเสียงร้องของเมคอภิสิทธิ์นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ้าวใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับ
3: ข่าวนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะขับรถนะตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วหรือว่าเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าๆนะคะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันหรือขับรถนานๆเนี่ยมันเพลียหรือว่ามีอาการรู้สึกเบลอๆค่ะร่างกายต้องการพลังงานนะคะเราขอแนะนำตัวช่วยดีๆค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมค่ะพญานาคขวดสีเงินพลังกระชายดำค่ะช่วยบรรเทาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงระบบประสาทด้วยส่วนพญานาคพร้อมค่ะจะเป็นขวดสีทองฟิตปังถังเช่าค่ะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตค่ะพร้อมที่จะลุยงานต่อได้ยาวๆแล้วก็ให้ความรู้สึกของความกระปี้กระเป๋านะคะทั้ง2ขวดดื่มแล้วซ่าสดชื่นสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนนะคะจากธรรมชาติค่ะกัวราน่าทำให้ใจไม่สั่นแล้วก็ไม่บีบหัวใจได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีค่ะดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองได้เลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายเฟรชเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มค่ะซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อม1ขวดเพียง15บาทนะคะรับทันทีสตาร์2ดวงนะคะ1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทค่ะสามารถที่จะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ค่ะทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนยาวไปจนถึง23กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครลองแล้วจะเฮิร์บ
0: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮักอายลีเดอร์นะครับดอกอ้อทุ่งทองนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงานะครับป่านป่านชีวานะครับในช่วงเวลาที่เราสองคนนะครับเลือกเพลงฮิตสตอรี่มาฝากชาวทุ่งมหานครกันนะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยสำหรับการสนับสนุนนะครับ
2: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: และจะไปการนะครับ
4: ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เดี๋ยวเราจะค่อยๆปล่อยของกันนะครับว่าเดือนไหนจะมีกิจกรรมดีๆเด็ดๆนะครับรอติดตามกันได้ทุกช่วงนัดจับรายการเลยที่ลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ครับ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังที่ติดตาม FM 95เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคงจะได้ฟังเพลงช้างเผือกแล้วก็ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วนะครับในช่วงเวลา 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกหลายเพลงเนี่ยน่าสนใจมากเลยแต่วันนี้จะขออนุญาตแนะนำเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วเมื่อวานเราแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับนะฮะวันนี้แนะนำเพลงจากเพื่อนบ้านกันนะครับนะฮะกวางหงครับศิลปินที่เคยมาเยี่ยมมาเยือน FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับนะฮะที่ห้องส่งกันสดๆเลยนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานมีความฝันอย่าละเลยความฝันของคุณผู้ฟังนะครับเรามีเวทีในการเผยแพร่ผลงานนะครับงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่งผลงานได้ตามที่อยู่เลยครับส่งถึงลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม 9เราก็ยินดีนะครับนะฮะดูแลให้นะครับเรียงตามคิวรันเร่งตามลำดับนะครับแล้วอย่าลืมติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะครับหรือนะครับในช่วงเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับฟังเพลงจากกวาง

พลงที่คุณผู้ฟังเลือกมา2เพลงนะครับคำเอ่ยเสียงร้องของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับคนที่เขียนเพลงปล่อยได้ใจก็เบาเนี่ยนะครับเขากลายมาเป็นศิลปินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยดอนปาลกุลนะครับที่เลือกไว้ทาง SMS ที่4689400โอ้ยคิดถึงจัง

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: บทเรียนราคาแพงนะครับต้นฉบับพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆ
1: ท
0: ุ
1: กคอมเมนต์เลยค่ะ
0: นะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับเราจะปิดท้ายกันเหมือนเดิมด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ชยสาโรนะคะท่านบอกว่าคนเราจะแข็งแกร่งคนเราจะฉลาดด้วยการเรียนรู้จากการผิดพลาดค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดผ่านทาง468 9400คือเพลงนี้เลยนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: พบหมอหน้าห้านนะครับนะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ
3: ร่างกายอ่อนแอตะละละละละละละตะละละละละละละอย่าไปแพ้หน้า
0: สักครู่ฟังข่าวแล้วพิธาดูแลคุณผู้ฟังต่อนะพรุ่งนี้เรา2คนมาใหม่7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาค4ประชุมเข้มปลัดจังหวัดในอำเภอชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานและเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

หมดรอบค่ะมาแล้วค่ะสิรินธรนิยากรอยู่กันตรงนี้แล้วนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานครอุ้ยเดี๋ยวก่อน อะไรกันพี่พศ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาสวัสดีทุกท่านนะคะเราเจอกันก็ต้องมีบทเพลงส่งถึงกันหลายท่านที่คิดถึงเพลงในยุคกลางและยุคเก่าฟังซะเลยเพราะวันเสาร์นี้ไม่ได้มาไงก็เลยเปิดล่วงหน้าซะก่อนนะคะเพราะว่ามีคนพูดมาเมื่อวานบอกว่าอยากฟังเพลงประมาณที่แบบเปิดวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ผสมผสานกันไปค่ะหากว่ายังไม่ถูกใจก็แนะนำเพิ่มเติมได้นะคะที่022481366นะคะหรือว่า Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะพี่สนมมาแล้วทาง Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะหรือยังเอ่ยอ๋อมาเมื่อไหร่ต้องแชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆคุณกดชมนนะคะคุณเริญเจริญนะทักทายกันก่อนเลยพี่หวานใจคนใกล้มาก็แชร์เหมือนกันเนี่ยถึงบอกว่าการแชร์เป็นสาธารณะได้ทำให้เราได้มีสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นไงคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งบางคราวคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ติดตาม FM 95พอมีการแชร์ไปในกลุ่มสาธารณะแล้วเนี่ยก็จะเปิดการมองเห็นแล้วก็คนก็จะได้เข้ามาชมเป็นกำลังใจกันและกันตรงนี้นะคะก็มาชมนักจัดรายการนะคะสวยบ้างไม่สวยหรือว่าจะแก่สักนิดนึงแหมเรียกว่าแก่กำลังดีก็มาดูเป็นกำลังใจกันแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเชฟพงษ์เจนี่อร่อยเอ้ยอร่อยเป็นไงอร่อยซอย59นะคะเตรียมของขายพรุ่งนี้ครับขอให้ขายดีๆนะคะไม่ดีอย่าไปขายฮะนี่ของดีของดีอยู่แล้วเชฟพงบอกนะคะอยากฟังเพลงหวานฟังฝันหวานทั้งชาติเลยนะสำหรับน้ำหวานเนี่ยนะเมื่อกี้เปิดไปไม่หวานเลยใช่ไหมพี่เน่งบอกว่าอะไรเฝ้ารักเฝ้ารอนะคะเสียงร้องขอของรุ่งเสียงอะไรนะที่ก่อนโอ้โหข้อความไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวสิมาคุยกันก่อนข้อความว่าพี่ไหนบอกว่าอะไรเฝ้ารักเฝ้ารอขอเสียงรุ่งถ้าไม่ยุ่งขอพิษรักพิษณุโลกต่อเนื่องกันเพิ่มความเหงาความเศร้าโศกถ้ามีโชคคงได้ฟังทั้งสองเพลงขอบคุณนะคะสงกรานต์มาตลอดคุณนุ่นรับซ่อมผ้าค่ะคุณสวัสดิ์นะคะดีเจตุ๋ยยโสธรนี่อกหักจนช้ำมากเลยครับนี่นะคะแล้วก็มีคุณมีใครมานพบุญมานะนี่มาแล้วไรเดอร์รังสิตนะคะพี่จุ๋มค่ะแล้วก็ใครอีกน้องสาวเมื่อกี้เห็นแวบนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สนมว่าอะไรสวยค่ะคืออ๋อสวยค่ะพี่ปุ๊กนะคะน้องหญิงค่ะขอเพลงของคุณสินทา5เพลงเอ้ยเอาเพลงเดียววันละเพลงพอแล้วอย่าไปเยอะถ้าฝากอยากฟังเยอะต้องไปฟังนู่น YouTube เดี๋ยวจะมีเพลงก็พร้อยฟังกันเป็นอัลบั้มเลยนะคะปุ๊กตัดว่าไงพี่มาปากแดงมาแช่แดงไปหน่อยอะคะนิดนึงจะได้เห็นปากไงแล้วก็ใครอีกอ๋อดีเจบอกว่ากดแชร์แล้วครับนะคะพี่สนมบอกขอให้ถูกรางวัลใหญ่เช่นกันค่ะบุ้มบิ้มมาแล้วนะคะเนี่ยเอสเบเกอรี่สดมาจากตามาไกเนี่ยไปตีแป้งอย่างละเขาไปทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยชอบไปตีแป้งไปตีแป้งไปอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ๋อไปตีแป้งขนมปังเล็กกาแฟล็อกวัดค่ะบอกขอเพลงหลวงพ่อห้ามจน

มันร้อนแท้ตอนนี้เป็นนี่เหมือนไปยืนบนฟืนกองไฟเนาะเวลาเป็นนี่แล้วมันร้อนจริงๆทำไงเนาะจะหาเงินแค่แกะแต่ละวันที่ต้องหากินทำมาหากินหาเช้ากินค่ำต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยหาเงินมาใช้นี่อีกนะคะนะใครก็เรียกพี่นนนี่สวัสดีค่ะแล้วก็มีใครอีกขอบคุณสำหรับการทักทายกันวันนี้นะคะคุณกัญญาคุณสวัสดิ์ค่ะแชร์เรียบร้อยขอบคุณนะคะแชร์เป็นสาธารณะเป็นไหมเราก็จะเห็นเป็นรูปคนแล้วก็มีลูกศรชี้ออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแชร์สาธารณะนะคะหลายคนทำไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยๆศึกษาไปคุณอัจฉราพรเนี่ยมารายงานตัวแล้วใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวด่วนนะคะดีเจตู่บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันความหวังเป็นวันความโชคดีของเราแน่ปี้ลูกแม่ล่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทักทายพอหอมปากหอมคอก่อนใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อความมาทักทายก็เข้ามานะคะใครที่ไม่เคยเข้ามาใน Facebook ก็พิมพ์คำว่า LTMFM95 วันนี้ส่งเพลงไปเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับน้ำพอดีถ้าฟังเพลงที่ไทยต้องไปร้องชื่อเพลงเจ้าพระยาก็เลยนึกถึงเพลงเกี่ยวกับน้ำขึ้นมาก็ส่งไปที่เริ่มตั้งแต่เพลงของพี่เป้าค่ะพบรักปากน้ำโพตามมาด้วยพี่แอลยอดรักสลักใจนะคะล่องเรือหารักปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงไอ้หนุ่มตังเกค่ะพี่ไพรวัลย์ลูกเพชรนะคะตามมาด้วยสาวที่รอค่ะก็อยู่ในเขตที่อยู่ทางน้ำผ่านเหมือนกันสาวปากน้ำโพนะคะเสียงร้องของสาลีคณิษฐาแล้วก็สาวบางกรวยค่ะอยู่นนทบุรีนี่เองนะคะเสียงร้องของน้องอ่อนอรดีนะคะมหานครไลฟ์ต่อเนื่องกันเลยนะคะบทเพลงของคัทริยามรสีค่ะเพลงโรงแรมใจนี่แหละเห็นไหมคนเราอ่ะเนาะเวลาที่เราบางทีการให้ความรู้สึกดีๆกับคนแล้วเราได้รับการตอบแทนมาแบบอย่างสาสมเรียกว่าไม่ใช่ตอบแทนดีนะกลับมาอย่างสาสมคือความช้ำใจความผิดหวังอ้าวก็ถือว่าเป็นกรรมมาในงานซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮนะคะที่อำเภอบึงนรังจังหวัดพิจิตรที่วัดคุณพุ่มค่ะ10ตุลาคมปี58กับบทเพลงนั้นผ่านไปมหานครไลฟ์ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะเอาละเพลงที่ตามมาก็พี่ต้อมค่ะอกหักซ้ำบ่อยๆค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างมาถึงคนนี้เหมือนกันจะให้ฟังเรื่องราวของการต่อว่าไงบางคนเขาว่าผู้หญิงแบบอุ้ยคนรักจะต้องหล่อรวยมาฟังคนนี้ดีกว่าถ้าหากว่าจะมีคนรักสักคนหนึ่งไปดูซิว่าถ้าชายในอุดมคติของเขาจะเป็นใครฟังเสียงของสุนารีราชสีมานะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งหดหู่กับความจนนะคนที่เขารักในใจของคุณก็มีเยอะเพราะฉะนั้นฟังเพลงนี้เพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่02-248-1366ค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาสายชิวใจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ทา
1: จ้าใครเอ่ย
2: คุณสมุทรปราการจ้ะ
1: คุณสมุทรปราการทำอะไรอยู่จ้าเนี่ย
2: ทำงานบ้านอยู่ค่ะ
1: ทำงานบ้านมีความสุขเดี๋ยวก่อนตอนนี้ปิดวิทยุก่อนได้ปะ
2: ปิดแล้วน
1: ะอ้าวเหรอเสียงมันดูมันก้องๆยังไงชอบกล
2: พอดีใส่หูฟังค
1: ่
2: ะ
1: ใส่หูฟัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าถ้าใส่อย่างอื่นมันฟังไม่ได้ต้องใส่หู
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงมีความสุขเนอะ
2: ใส่หูคะ
1: มีความสุขใช่ไหมทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนี่ย
2: มีความสุขค่ะพี่ทา
1: แล้ววันนี้เป็นไงอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงหม้อหุงข้าว
1: อยากมีคนมากินข้าวด้วยละเซ
2: ก็อยากมีอยู่นะพี่ชายอยู่คนเดียวเนี่ย
1: มันเหงามันเหงาอ่ะ
2: ใช่ลูกเต้าเขาก็ไปอยู่ของเขาแล้ว
1: แล้วไงมีลูกมีเต้าแล้ว
2: มีค่ะ
1: แต่อยากจะหาคนกินข้าวด้วย
2: ใช่หาคนกินข้าวด้วย
1: ให้พี่ประกาศให้ป่ะ
2: ลูกไม่มาอยู่ด้วยก็เลยอยากหาคนกินข้าวด้วย
1: เดี๋ยวพี่ประกาศให้ป้าเป็นสิเดี๋ยวเป็นคนแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคิวปิดเดี๋ยวจะยิงสอนรักไปให้ชายหนุ่มคนไหนที่เขาโสดเงี้ยเอาป่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะถึงคุณอ่ะต้องผ่านพี่ก่อนหยอกหยอกคนเราอ่ะอยู่คนเดียวไม่สบายเหรอ
2: มันก็สบายดีค่ะพี่ทา
1: แต่ก็อยากมีคนกินข้าวด้วยมันเหงาอ่ะ
2: ใช่มันเหงาค่ะ
1: ก็ขอให้มีคนมากินข้าวด้วยนะแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ใช่มากินข้าวของเราอย่างเดียวเขาต้องซื้อข้าวมาให้เรากินด้วย
2: เขาต้องซื้อกลับมาเดี๋ยวหนูหุงข้าวรอ
1: ได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะหากับอร่อยอร่อยมาให้คุณทานได้ด้วยกันตรงนี้ติดต่อได้เลยนะใช้วิธีการทางโทรจิตบอกเบอร์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวชายหนุ่มโทรไปเยอะเดี๋ยวเลือกไม่ถูกก็สิเอาไงแล้วแต่ละกันน่ะเอาเป็นว่าโชคชะตาถ้าเขากำหนดให้เราจะมีคู่มันก็มีเองแหละเน
2: าะใช่ค่ะพี่ทา
1: แล้วคู่เก่าเราไปไหนอะ
2: คู่เก่าก็แยกทางกันค่ะ
1: ยังไม่เข็ด
2: มันยังไม่เข็ดมันต้องเจอคนแรกเจอคนแรกแล้วก็ไม่ดีอ่ะพี่ทาแต่ก็ทนอยู่จนลูกโตแล้วถึงแยกทางกัน
1: สุดจะทนกับคนอย่างเธอ
2: ใช
1: ่นะก็ขอให้เจอคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนดีที่รักเราและรักครอบครัว
2: ค่ะ
1: อันนี้คือสำคัญเพราะเรามีลูกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมีลูก

0: ลูกสาวก็โตมาแล้ว
1: เออบางทีคนแล้วมีลูกกี่คน
0: สองคนค่ะคนโตจบรับมหาลัยรับปริญญาปีนี้คนเล็กกำลังเข้ามหาลัยค่ะ
1: โอ้ยนี่ขนาดว่าไม่ดีนี่มีลูกตั้งสองคนอ๋อมันไม่เกี่ยวกับนิสัยเนาะไอการมีลูกเนี่ย
0: ใช่ตอนแรกเขาก็ดีไงพี่ดาวแต่พอช่วงหลังๆมาทักไปกันใหญ่แล้วก็เลยอดไม่ได
1: ้เออไอคนเราเนี่ยทำไมมันชอบออกไลน์ไปตอนที่มันอยู่กันไปนานๆเนี่ยเป็นไงฮะ
0: ใช่ออกไลน์ตอนอยู่กันนานๆอยู่ตั้ง20กว่าปีพี่ดา
1: แล้วยังไงทนมาตั้ง20กว่าปีมันไม่ทนต่อ
0: ทนไม่ได้แล้วไง
1: โอ้โหนี่มันเกินคำว่าทนแล้วป่ะคุณ
0: ใช่มันเกินคำว่าทนแล้วก็เยียวยาแล้ว
1: 20กว่าปีเนี่ยนะเฮ้ยทำไมไม่แบบหลับหูหลับตาอยู่ปะ
0: ใช่หลับหูหลับตามานานแล้ว
1: อ๋อเหรออ้าวอ้าวอ้าวก็เราก็เลือกทางเดินของเราเองนี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะคือเขาบอกว่าไอการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเลิกราของผู้หญิงอ่ะคือจะทนไม่ค่อยไหวมากกว่าผู้ชาย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหากว่าผู้ชายบอกว่าเอ้ยเธอทนไม่ได้ก็ทนไปเด้แต่ผู้หญิงก็ไม่ได้ฉันต้องเลิกกับเธอเพราะฉันทนไม่ไหวจริงๆอย่างงี้ใช่ป่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรนะก็ขอให้เจอคนดีนะอย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นแหม
0: ก็รีบก็อยู่อย่างงี้ไปก่อนพี่ทา
1: ได้ๆ
0: ก็จะได้กลับไปอยู่กับพ่อเป็นเพื่อนพ่อแล้วต่างจังหวัด
1: อันนั้นแหละดีสุดไม่ต้องไปห่วงอะไรเยอะไปกินคนเดียวไปก่อนนะตอนเนี้ย
0: ใช่อ่ะฟังคนเดียวไปก่อน
1: เออฟังเพลงเพลินๆไปเดี๋ยวก็ลูกก็มาอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวไปนะให้โชคดีนะคุณแล้วเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
0: ให้ FC95ทุกคนค่ะแล้วก็ให้พี่ทาด้วยนะ
1: โหพี่รออยู่เลยพี่นะมองข้าวพี่ใหญ่มาก
0: เฮ้ยนี่ต้องมองให้พี่ทาด้วย
1: เออแจ่มแจ่มได้เลยขอบคุณมากจ้ะแล้วมีโอกาสเจอกันคุยกันอีกนะโชคดีจ้ะ
0: คุยกับพี่ทาแล้วมีความสุขค่ะ
1: เออดีมาคุยกันอีกโชคดีนะจ้ะจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ไปหม้อหุงข้าวอยากให้คนซื้อกลับมาฉันพร้อมหุงข้าวนะจ๊ะแล้วบอกเลยนะคะหม้อหุงข้าวบ้านสิรินทร์ใหญ่มากค่ะทุกคนฟังเพลงกันในช่วงสายชิลใจค่ะหม้อหุงข้าวโจอี้และคุณพันช์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถ

0: แลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เดี๋ยวได้ฟังเพลงหวานๆกันนะคะมีคนที่อยากฟังเพลงหวานเพราะฉะนั้นกดแชร์ได้อย่างเอ่ยกับบทเพลงนี้ค่ะของคุณของอ้าวช็อตดีกว่าคุณปูพงษ์สิทธิ์นะคะเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีกับตลอดเวลานะคะฟังในช่วงนี้ในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจและอย่าลืมแนะนำเพลงกันในช่วงหน้าพาเรทเพลงที่4ภาคนะคะ022481366จะได้ฟังเพลงที่ถูกใจกันและได้ฟังต่อเนื่อง4เพลงค่ะ

0: คะมีนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวเขาเรียกว่ามาได้ร่วมสนุกกันนะคะกับช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกกันเลยทีเดียวผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงในรายละเอียดว่าเป็นยังไงกันนะคะแต่ที่แน่ๆโอ้โหของรางวัลนั้นมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวชั่วโมงหน้าค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อแต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมทั้งรอสายคุณผู้ฟังนะคะหลังจากฟังข่าวแล้วก็แนะนำเพลงกันที่022481366ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: อข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นอกับ1พอว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นอคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พอกับ1นอก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของสองคนมาก้าวก่ายหรือทำให้สองคนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: รอสายคุณผู้ฟังค่ะคือแนะนำเพลงแต่ไม่ยอมคุยกับทาทำไมอ่ะทาไม่ดุแล้วค่ะทาเชื่องแล้วแล้วก็เคี้ยวอะไรก็ถอนหมดแล้วตอนนี้ฟันเริ่มร่วงแล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นคุยกับทาได้ค่ะไม่ถ้าหากว่าไม่อยากให้ทาแซวไม่อยากให้ทาคุยเล่นก็บอกกับน้องเลยว่าขอแค่พูดเรื่องเพลงอย่างเดียวนะอะไรแล้วเรื่องของการตอบก็เรียกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทาพูดนำให้ค่ะคุยกับทาหน่อยเถอะถ้าอยากคุยด้วยนะคะคือแนะนำเพลงอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ยอมปุยเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทาจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะคะในจ่อคิวฮิตระหว่างที่ฟังเพลงนี้แล้วก็ค่อยคิดถึงเพลงแล้วก็ต่อสายมาที่022481366นะคะใครที่อยู่ใน Facebook จะเข้ามาโทรมาคุยกันแนะนำเพลงกันก็ได้เลยนะคะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะเสียงร้องของธัญญาชัชยาสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองกันกันนะคะหรือชื่อกันจะกันปรีชาวุฒิคุณค่ะเรียบเรียงโดยปริวัตรสุวรรณชัยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอกคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ค่ะแล้วรีบต่อสายมาค่ะ022481366ค่ะ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: แหมกว่าจะมีคนคุยกับทานนะคะต่อสายมาแนะนำเพลงกันเยอะมาก แต่ไม่มีใครยอมคุยด้วยว่าทานต้องเปลี่ยนการคุยใหม่ไหมต้องเอาไปปะฟังเพลงเลยคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะอย่างนี้ใช่ไหมไม่สิต้องคุยกันหน่อยแหมเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะวันนี้ระหว่างในที่จัดรายการไปก็เฟซบุ๊กคุยกันสนุกสนานทั้งลูกๆนะคะเข้ามานะคะหลายๆคนนับดาวก็ยังถูกซ่อนข้อความอีกนะถูกซ่อนเม้นยังหาไม่เจอแก้ไขกันไม่ได้นะคะอ้าวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอ่านตรงนั้นแล้วก็ตอบไปสายมาได้ยังเอ่ยถ้ามาแล้วคุยกันเลยดีกว่าในช่วงสาพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ชาครับ
4: ครับผมใครเอ่ย
5: ผมนุปราจีนครับ
4: คุณนุอยู่ปราจีนอำเภออะไรคะ
5: อำเภอศรีมโหสถครับ
4: ศรีมโหสถ
5: ครับ
4: อ๋อเหรอศรีมโหสถอ๋อ
5: คร
4: ับ
5: ที่มีสระน้ำมรกตอะไรนะครับ
4: อ่าเออเออแล้วเป็นไงทำอะไรอยู่ครับคุณนุ
5: อ๋อผมตอนนี้บำกินบำนาญประกันสังคมครับ
4: กินบำนาญประกันสังคมเอ้าทำไมอ่ะ
5: ก็เกษียณแล้วครับ
4: นี่เกษียณแล้วเหรอ
5: ครับ
4: เกษียณอายุเท่าไหร่คะ
5: เกษียณ55ครับ
4: อ๋อก่อนนะก็เลยเออร์ลี่ใช่ไหมเออร์ลี่ประมาณ
5: ไม่ใช่เออร์ลี่อะครับประกันสังคมเขาให้แค่55ครับบางแล้วแต่บางบริษัทอะครับ
4: อ๋อนี่ก็เลยได้กินเงินประกันสังคมไป
5: ครับผม
4: แล้วทำงานอย่างอื่นด้วยไหมคุณนุ
5: ผมปลูกแค่อมครับ
4: แล้วเป็นไงได้ผลดีไหม
5: ก็พอได้อะครับหน้าฝนนะครับชะอมมันแตกดีครับ
4: เนาะแต่พอแตกดีราคาก็ตกไปหน่อยอย่างนั้นไหม
5: ไม่ตกอะครับ
4: ราคาไม่ตกเลยดีจัง
5: ก็ส่งเท่าเดิมนะครับส่งแม่ค้ากำละ8บาทคร
4: ับ กำละ8บาทเข้าไปขายเท่าไหร่20
5: 10บาทครับ
4: ก็ขาย10บาทเหรอไม่ใช่มั้ย
5: ครับ
4: ไม่นะ
5: ไม่รู้อะครับ
4: เหรอแล้วไปส่งคือขายในละแวกนั้นใช่มั้ย
5: ครับครับ
4: ไม่ได้ขาย
5: ไปส่งแม่ค้าตลาดนัดอะครับ
4: อ๋อไม่ได้ส่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ำเป็นสันแบบในตลาดใหญ่ๆไม่ใช่ใช่ไหมครับ
5: ก็ปลูกไว้ไม่เยอะครับพี่ทาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับ
4: พอเพียงเนาะ
5: ครับ
4: เออไม่งั้นมันก็เหนื่อยเกินไปชีวิตคนเรามันก็กินแค่อิ่มป่ะ
5: ครับ
4: ใช่ไหมคุณนุ
5: ครับ
4: กดมันแล้วก็เราก็อย่าอยู่นิ่งเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อ
5: ครับ
4: มีอะไรทำไปบ้างแต่ก็อย่าทำเยอะมันก็เบื่อเหมือนกันนะทีคนทำเยอะๆนี่มันก็เหนื่อยไง
5: ใช่ครับ

0: ครับ
1: เออแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี
0: ครับ
1: อ่ะไม่เป็นไรเราก็สู้กันไปเนาะ
0: ครับผม
1: นะคะแล้วเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับ
0: ขอฟังเพลงของเขาบอกว่าของกระแตอาสยามเปิดไปเมื่อวานนี้ครับ
1: ไม่เป็นไรเปิดได้หมดแหละ
0: รอที่พี่บ้านนอกอะครับพี่ทา
1: ได้เลยแสดงเมื่อวานไม่ได้ฟังสิ
0: ไม่ได้ฟังอยู่ครับแต่ว่ามันดูบอลด้วยดูอะไรด้วย
1: โอ้ยหลายอย่างนะเราอะแยกประสาทเก่งจัง
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ดูบอลด้วยฟังเพลงด้วย
0: ไม่ครับตอนนี้ไม่ได้ดูครับฟังตาอย่างเดียวครับ
1: บอลไม่มี
0: มีครับแต่ไม่ได้มันดูไม่ได้อะครับดูได้แต่ไฮไลท์ครับ
1: อ๋อใช่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีการถ่ายทอดเนาะมันต้องมีเรื่องของรายมีเรื่องของเงินทองต้องเสียตังต้องเสียตรงเสียตังอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ผมคร
1: ับ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเข้าไปดูไฮไลท์แต่ตอนนี้ฟังเพลงก่อนเพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับ
0: ก็ทุกเสียงทุกสาย FC พิธาครับ
1: ได้ครับได้เลยนุก็ชีวิตที่มันต้องเดินต่อนะเรายังมีลมหายใจแต่นุดูสดชื่นแจ่มใสนี่เดี๋ยวเราอยู่ใครเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เปล่า
0: ไม่ได้อยู่ครับบ้านจริงๆอยู่พิษณุโลกครับ
1: บ้านอยู่พิษณุโลกแล้วก็มายังไง
0: ก็ได้ครอบครัวอยู่ที่นี่คร
1: ับ ก็เลยอยู่ที่ปราจีน
0: ครับผมครับ
1: แล้วกลับบ้านบ้างไหม
0: กลับครับกลับทุกเทศกาลนะครับ
1: ดีมากเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังห่วงอยู่ทั้งสองท่านเลยใช่ไหม
0: ถูกครับอยู่ทั้งสองท่านครับ
1: ก็โทรศัพท์ไปคุยกันแล้วท่านอยู่กับใครอ่ะ
0: ต่ออยู่กับพี่สาวครับ
1: อืมเราก็มีครอบครัวตรงนี้ก็ทำหน้าที่ไป
0: ครับผม
1: นะคร
0: ับ
1: ทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็เมื่อชีวิตมันต้องทั้งเป็นเขาเรียกหัวหน้าครอบครัวก็จะเหนื่อยนิดนึง
0: ครับผมครับ
1: แต่เราต้องมีกำลังใจที่แข็งแกร่ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาฟังเพลงนี้แล้วก็มาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับผมต้องตามพิธาแล้วครับ
1: ตามนะมาพูดตามนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอ่ะฮ่า
0: และไอ้ไอยาลาอาหาร
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: บ้านต้องมี
1: มีอะไรไอยาลา
0: อาหาร
1: ไอยาลาอาหารสุดยอดนุครับโชคดีครับแล้วก็มีโอกาสเข้าพูดคุยกันอีกเนาะขอให้ชะอมนั้นออกผลเอ้ยเขาเรียกว่าออกใบผลิ
0: แตก
1: ให้แตกเยอะๆนะให้ได้มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ม
0: ี
1: ความมั่นคงนะครับ
0: ครับผม
1: เจ้าดีครับสวัสดีครับน้องนุ๊กครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วค่ะไปสิเรื่องราวของการรอคอยอีกแล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีทุ่งนางคอยพี่แววมยุราก่อนนะคะถ้าถึงบอกว่าความทรมานคือการรอคอยคือถ้ารอคอยแล้วมันมีความหวังมันก็ไปอย่างเนาะแต่ถ้ารอคอยแล้วมันไม่มีความหวังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชีวิตมันจะยังไงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าว่าอะไรก็แล้วแต่ส่งข่าวถึงกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ที่ดีต่อกันแล้วแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของการรอคอยอย่าให้คนที่เขาคอยนั้นต้องรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าจะมานะคะทำมาประจำแหละจันทร์ถึงพุธนะคะ10 โมงที่จะเจอกันแต่เสาร์นี้ไม่ได้มาไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าจะไปเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เอาล่ะแต่สำหรับเรื่องการรอคอยนี้เริ่มตั้งแต่เพลงนี้ค่ะพี่แหววมยุราขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วนะคะต้องเจอทั้งสุขและทุกข์สมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่มีรอยยิ้มก็ต้องสลัดความทุกข์ให้เร็วที่สุดนะคะมันหนีไม่พ้นหรอกกรรมที่เราทำเอาไว้ในกี่ภพกี่ชาติหรือเป็นแสนเป็นล้านชาติแน่นอนเขาก็ต้องตามมา

0: ให้เราได้ใช้กันในชาตินี้แหละเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างสิ่งใหม่ที่ดีๆเพื่อติดวิญญาณเราไปสำหรับในภพชาติต่อไปนะคะเข้าใจได้ยอมรับให้ได้แล้วเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจกับชีวิตเลยแล้วก็จะมาทำไมต้องเจออย่างนั้นทำไมต้องเจอแบบนี้ทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดีมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากับปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งต่อไปที่อนาคตแต่สิ่งที่ได้รับก็คือปัจจุบันที่เราได้รับถ้าว่าเราทำดีแน่นอนสิ่งที่ดีนั้นเริ่มต้นจากจุดแรกที่เราทำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเข้าใจได้เอาละอันละเสียเปียกมาอีกแล้วแม่ชีตาเดี๋ยวก่อนสำหรับเรื่องราวของความผิดหวังตรงนี้ค่ะทุ่งนางคอยพี่แววมยุราตามมาด้วยรอพี่ที่บ้านนอกนะคะน้องกระแตอาสยามวอหลวงพ่อช่วยทีสันติดวงสว่างปิดท้ายพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคด้วยรักเก่าข้างกองฝั่งลูกชายแห่งชาตินะไรอันกาดบัณฑิตซึ่งต้นฉบับคือพี่ชัดชัยชัชวาลกับการใช้ชื่อเพลงว่าแฟนเก่าเมื่อครั้งก่อนนะคะแล้วก็ลูกชายก็นำมาร้องใหม่ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอยรา
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะคะซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11 นะคะสนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงค่ะน่าจะถูกใจใครหลายคนโดยเฉพาะเสียเปียกนะได้ฟังแล้วเนาะแต่สำหรับเพลงนี้ค่ะที่ขอไว้เมื่อวานกับเพลงของไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะเพลงสิทธิ์ของเจ้าเมื่อเธอเลือกทางเดินของเธอแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็ได้แต่อวยพรแหละตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะและตามมาด้วยเพลงคนต้นทางเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะอยู่ในฮิตที่15ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไนท์เชฟ
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นพอ

เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลก

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น New Tower
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของ New เจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่ว

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานกับเพลงลืมเสียเถิดคุณพัชราแวงวันนะคะว่าเขามีเจ้าของแล้วเนาะเราก็ทำเพื่อที่เราถูกต้องแล้วนะคะบางทีเราจะเอาตามใจตัวเองไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของใจตัวเองว่าอะไรเชียร์ใครและแถมว่าเชียร์แล้วมันมีลุ้นนะสิอันนี้เขาบอกนะคะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะโปรดโอกาสให้แฟนบอลนั้นร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็

ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลกันเลยทีเดียวมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ค่ะ Farison MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง1:45 นของวันที่20 กรกฎาคมค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะอ้าวก็ไปเชียร์กันแล้วก็รอลุ้นรางวัลกันนะคะสำหรับบทเพลงนี้ค่ะที่จะให้ทิ้งท้ายกันคนเราเนาะบางทีก็อยากจะลืมแหละแต่มันกลับจำไงอยากลืมกลับจำ Hot Pepper Singer เอ๊ะเราลืมหรือเปล่าที่จะไปทานข้าวกันเฮ้ลืมไม่ได้เพราะต้องทานค่ะพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานข้าวกันให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: ณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้องถูกคนบ้านแอสาวหาคนเอี่ยวที่เฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พิพัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียร์กับปันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนรา

0: ตาที่ว่ากลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี
1: ่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรกูวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุคคลห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุฑพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้ สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
2: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอาหารอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิด

0: คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
1: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อการดำเนินการ55นาทีที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบางแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิจนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิจปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ

0: แล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 น.นี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
1: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทําผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจํานวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควรกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขา

0: บนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลลิเมตร
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไถ่ตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออก

0: างยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวท.ขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวท.เมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลังประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกเนรเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอร์เคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาไกวร่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนัง

0: ลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันสุดท้ายของเดือนครับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับ
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลและกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
5: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
4: ค่ะก็โอ้ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีทั้งข่าวที่น่าสนใจแบบดีกับไม่ดีเนาะบางคนที่ดูกีฬาก็ดูไปแต่บางคนนี่ก็ตกใจเกี่ยวกับข่าวเรื่องของบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีข่าวยาเสพติดในช่วงนี้ที่แบบ
6: เอาข่าวดีให้ผมจะลมใจก่อนได้ไหม
4: อ
6: ๋
4: อเป็นข่าวดีของคนอื่นเขาอะ เป็นเรื่องฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราของคนอื่นของคนอื่น อย่างนี้เรียกเป็นข่าวดีไหมก็คือ
5: ส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวจะเป็นข่าวไม่ค่อยดีลักษณะของสื่อมวลชนจะเก็บข่าวไม่ค่อยดีขึ้นมาก่อนข่าวดีๆเอาไว้เล็กๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองไม่ค่อยเจอข่าวดีในแต่ละวันสักเท่าไหร่ครับ
4: แล้วก็ปิดฉากญี่ปุ่นที่พระบาซิลใช่ไหมแต่ก็คือไม่น่าเสียใจนะก็เรียกว่าโหเล่นกีฬาฟุตบอลได้สมศักดิ์ศรีมากๆนะคะอันนี้ก็ดี
5: น่าเสียใจที่น่าเสียใจจริงๆก็คือเยอรมนีโอ้โหตกรอบไปซะแล้วนะครับไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปซึ่งปกติเยอรมนีเป็นตัวเก่งอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปจริงชนะเลิศหรือว่าอยู่ใน
4: ทัพทรี
5: หนึ่งในสี
4: ่
5: ปรากฏว่ารอบนี
4: ้โดนเขี่ยตกรอบไป
5: โดนเขี่ยตกรอบเพราะว่าไปแพ้ลูกโทษใช่ไหมครับ
4: ท
5: ีมปารากวัย
4: ข่าวเขาบอกว่าปารากวัยเนี่ยเขาหยุดฉลองเป็นแบบเป็นวันหยุดพิเศษฉลองชัยชนะเหนือเยอรมนีเลยนะเป็นวันหยุดพิเศษเลยนะคะแต่ก็คือลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเรื่องดีหมดยังเรื่องดีของชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ก็คือเป็นเรื่องที่โลกใบนี้ชุ่นมีความสุขร่วมกันว่างั้นเถอะแต่อย่างของเรานี่นอกเหนือจากงบประมาณปี70หลายเรื่องก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับขณะไปที่เขาเรียกว่าเข้าออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก
5: ็
4: มีการตรวจพบยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในผ้าไหมที่นำเข้าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเราจะได้ยินข่าวแบบนี้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับกรณีที่มีคนต่างชาติพยายามที่จะเอายาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปของคนไทยเองก็มีข่าวหลายครั้งด้วยเหมือนกันทั้งระดับบิ๊กๆระดับไม่บิ๊กแล้วก็แต่ว่าแต่ละครั้งนี่เป็นข่าวแล้วโอ้โหน่าตกใจอย่างกรณีนี้เนื่องจากว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งเราจะเคยได้ยินเกี่ยวกับอาการหิ้วของฝากท้องอะไรแบบนี้บ่อยครั้งแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยน่าตกใจมากๆเพราะว่าเฮโรอีนมีปริมาณมากเป็นกิโลไม่ใช่นิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นพนักงานอายุ26เนี่ยก็คงเป็นพนักงานที่ไม่ได้มีอายุงานมากนักอะนะคะ

แต่อะไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมากแล้วก็ถึงแม้ว่ามีการซัดทอดบุคคลที่เป็นผู้ฝากไปนะเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยบอกว่าที่มีการอ้างว่าเป็นคนพะเยาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนักหนาซึ่งทางด้านรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความเป็นธรรมแบบลักษณะไหนอย่างกรณีของคุณขออภัยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ให้ข้อมูลเพราะว่ามีการขยายผลในการค้นคอนโดมิเนียมที่พักของพนักงานของการบินไทยที่ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติแต่อะไรแต่ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของปปส.พะเยาตามขยายผลเพราะว่าเขาอ้างว่ามีคนพะเยาฝากมาคือจ้างไปนั่นแหละหลังจากที่เขามีการค้นห้องพักนางสาวมีนาที่ย่านบางนาก็เจอแฟนหนุ่มของคุณมีนาเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็แต่เขาก็ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอะไรต่างๆนะคะไม่พบสิ่งผิดปกติมีแต่พวกกล่องพัสดุ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: 4เพลงใน2ช่วงค่ะเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำกันมาทางโทรศัพท์บอกว่าอยากฟังเพลงนี้เหลือเกินนี่โอ้โหเหลือเกินหรือเปล่าไม่ทราบผู้หญิงหลังไมค์ค่ะนี่เสียงร้องของทาเองอะสินำเสนอนะคะส่วนหลวงพ่อห้ามจนพรุ่งนี้ว่ากันเพราะพรุ่งนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติเราต้องไปให้กำลังใจกันตรงนั้นนะคะก็ไม่ใช่เป็นความหวังสิเป็นวันสมหวังดีกว่าวันสมหวังแห่งชาติทุกคนจะได้มีแต่ความโชคดีจริงๆแล้วให้มีทุกวันแหละดีที่สุดสำหรับเพลงแรกคือนักร้องบ้านนอกค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เป็นการร้องที่บริษัทท็อปไลน์ค่ะร้องใหม่แล้วก็มาถึงผู้หญิงหลังใหม่ที่ครูชลธีแต่งให้ถ่านะคะสำหรับเพลงนี้ก็จะมีมือสื่อถือไมค์ไฟสองหน้าด้วยที่เพลงคล้ายกันก็ครูชลธีแต่งนั่นหนูสุนร้องไปพอดีเปิดเพลงของหนูสุนไปแล้วก็เลยไม่ได้เปิดให้ฟังในช่วงนี้นะคะสำหรับในช่วงเพลง History ค่ะเรื่องราวของการชมความสวยความงามก็แนะนำเหมือนกันทางโทรศัพท์นะคะกับเพลงผู้อะไรนะนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะเสียงร้องของนัทมาริสาค่ะก็เป็นนักร้องจากไมค์ทองคำนะคะเป็นแชมป์แล้วก็มาถึงเพลงสวยจนล้นค่ะกระต่ายขาวดาวรุ่งที่แนะนำมาทาง Facebook จัดให้นะคะก็เป็นเสียงร้องเพลงที่ผ่านไปกับเรื่องราวของการชมความงามประมาณนั้นนะคะอุ้ยไม่ธรรมดาคนเราเวลาที่ถูกชมมันก็แบบกระดี้กระดาไงถ้าหากว่ามีใครบอกอุ้ยอ้วนเตี้ยดำคืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเฮ้ยแหล่แท้อะไรประมาณนี้โอ้ใครจะไปชอบถูกไหมโอ้ยก็ต้องชมเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ได้รับคำชมไงนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกงแกอย่าไปพูดไม่ได้พูดเบาๆก็เจ็บนะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดนะเนี่ยโกรธนะถามว่าโกรธไหมแต่ก็ต้องแบบยอมรับไงเออก็ฉันก็แก่แล้วทำไมฉันมีความสุขไงฉันแก่แล้วฉันสามารถที่อยู่ได้จนถึงขนาดนี้ถือว่าฉันเป็นคนแก่แบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องพูดดังแค่นั้นเองนะคะพูดในใจก็ได้เอาเรื่องราวของเพลงผ่านไปในเพลง History ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะมาถึงเรื่องราวของมหานครแฟมิลี่

0: นี่กิจกรรมนี้จะต้องมีแน่นอนเพราะ FM 95นั้นอยากให้ทุกคนได้มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะไปสนุกสนานกันกับศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็มีนักจัดรายการพาคุณผู้ฟังได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ทำกิจกรรมตรงนี้ล่ะค่ะติดตามกันนะคะเราขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

เป็นเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตที่ชื่อว่าเต้ยก่อสร้างนะจอยรวมมิตรนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงที่ทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะความรักก็เกิดได้ทุกที่ทุกทางแหละนะคะแต่อาจจะคนก็อาจจะมีความรู้สึกมันคนละชั้นคนชอบมองกันตรงนี้แต่ถามว่าทุกคนเท่ากันนะแต่อย่างว่าแหละมันก็เขาเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวเข้าใจได้ต้อง

พยายามสิเราก็ต้องพยายามทำให้เท่ากับเขาหรือทำให้เหนือกว่าเขาถ้าว่าทุกคนทำได้นะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะลูกสาวนายจ้างค่ะไม้พิรมพรให้ฟังกันทิ้งท้ายสำหรับวันนี้มีความสุขกันเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมาณชาลิตินะคะโชคดีทุกคนเดี๋ยวต้องมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะตัวเองกลับมาเจอคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้10 โมงเช้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะโชคดีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ

0: เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปชครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสวเป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวและอัยการแบ่งเป็น2 ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสวยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทางนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้

0: มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และพรรคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่ว่ายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องดำเนินจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแฉพิรุธที่โออาเอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสได้ในรังสิมันต์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงนะครับแม่เป็นอารมณ์แห่งความคิดถึงนะครับห่วงหานะครับอยู่ไกลก็อุ๊ยจะเป็นยังไงเนาะสบายดีหรือเปล่านะครับคิดฮอดรู้ไหมนะครับสำเนียงนี่ใกล้แล้วนะครับใกล้ละ เอามีพี่คิวกับพี่เจี๊ยบนะครับเจี๊ยบนิสานะฮะแล้วก็มีพี่เจี๊ยบเบญจพรนะครับสตอพลัดถิ่นนะครับรวมถึงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แล้วลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับโอ้โหเป็นอังคารสิ้นเดือนนะครับผมทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพแล้วนะครับนะแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ทานข้าวเรียบร้อยใช่ไหมคะก็แวะเข้ามาสวยๆสัก2นาทีก็พอนะครับผมรู้ว่าลูกพี่ยุ่งพอสมควรนะฮะก็เข้ามาแล้วจะกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้เฮียก็ปูเสือรอชาวคณะอยู่นะครับรวมถึงแม่ๆนะครับวันนี้ผมยังไม่เห็นแม่เลยสักคนเดียวแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับหูอากาศดีด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งนอนตอนเที่ยงนะครับแม่เดี๋ยวถ้านอนตอนเนี้ยกว่าจะหลับอีกทีนึงยาวเลยนะครับแม่นะครับแม่ไปนอนช่วง4โมงก็ได้ครับตอนนี้อย่าเพิ่งนอนแดดดีแม่ลุกขึ้นมาตากผ้าก่อนเก็บผ้าตากผ้าถูบ้านก็ได้ทำอะไร

ก่อนนะครับมาเล่นกับเฮียก่อนนะครับแล้วช่วงบ่ายเย็นๆก็นอนก็ได้นะครับแม่อ่ะแล้วก็มาขอเพลงของลูกๆทุกบ้านทุกด้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวเฮียดูแลนะครับนะดูแลดีทุกระดับประทับใจนะครับนะอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีช่างแก้วนะครับมีพี่ทองดีมีพี่จิตตาพี่เพชรรัตน์นะครับพี่มานีพี่ดวงใจมีพี่สายน้ำพี่บานเย็นพี่วิไลวันพี่ประภัสสรพี่ขาวดอนพี่ประภาพี่คมคายพี่พิสมัยพี่ทอยพี่สัญญาสุขผ่องนะครับพี่อรพินพี่สุภารัตน์พี่นีปราณีก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะวันนี้ชาวคณะคึกคักนะขออนุญาตทักทายเพิ่มพี่จงนิกรพี่รินนะครับพี่ดวงใจพี่รุ่งพี่วารีนะครับพี่พัชราพี่เตยวีพี่ไพรงามพี่ทิพาพรพี่เดือนเพนพี่ยุ้ยพี่ทองเกินนะครับมีพี่มารีมัสือบูชิคุณพี่โชติกาพี่สิริพรพี่บุญเรือนพี่ฤดีพี่นิสานาธนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะครับนายพี่ขาวดอนพี่นาวนะครับมีพี่รินพี่เอสเบเกอรี่นะครับมารอแล้วพี่เล็กกาแฟนะครับนะพี่แอลผักดองก็มาแล้วนะครับนะพี่กุลนะฮะสาวคณะของเราก็วันนี้คึกคักนะครับพี่มาลัยนะครับพี่วิสิตนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้ดูเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็ชาวคณะกดเข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366แจกกวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

อ้าวนะครับงานจากน้องลูกตาลนะครับพิเศษใส่ใจนะตอนนี้ก็ยังรอสายอยู่นะครับใครที่นานๆนานๆจะคุยกันทีนะก็รีบกดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าหลังเพลงนี้นะจ้ากดเข้ามารัวๆ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียหมีครับ

0: ก็จอนนี่หยอดข้าวโพดอยู่ครับ
1: อ๋อโอ้นุจะตอบว่าพักถึง2ทุ่มครับครับครับโอ้เดี๋ยวครับพี่ไปบอกพี่กำลังหยอดข้าวโพดอยู่แบบจีบข้าวโพดหรือว่าอะไรครับพี่หยอดข้าวโพด
0: อ๋อหยอดมาเห็นปลูกครับปลูกใช้เครื่องหยอดคร
1: ับ อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เอามือหยอดลงมาเองมันมีเครื่องหยอดเลยเหรอครับพี
0: ่ไม่ครับมาหยอดคือ
1: ครับ
0: ถ้าอยากให้เร็วก็ใช้รถไถใหญ่เขาหยอดแต่ผมใช้รถไถเดินตามจะมีเครื่องหยอดครับ
1: อ๋อโหนี่ทันสมัยมากเลยนะครับพี
0: ่เขานั่งขับรถ
1: แล้วก็หยอด
0: เดี๋ยวนี้แต่ผมเดินตามอยู่ครับยังไม่ทันครับ
1: อ๋อครับวันนี้เราหยอดพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่
0: อ๋อที่นี่มี 3-4 ไร่ครับ
1: อ๋อครับปลูกอะไรมั่งครับพี่นานครับ
0: ใส่ข้าวโพดหมดเลยครับ
1: โอ้ข้าวโพดหมดเลยเหรอครับพี
0: ่ครับมันก็แห้งแล้งเนาะฝน
1: ไม่ค่อย
0: ตกนิดหน่อยคร
1: ับไม่ค่อยมาแล้วกี่เดือนถึงเก็บเกี่ยวได้ครับพี่อันนี้ไม่มีความรู้เลย
0: 100กว่าวันครับ110ถึง115วันก็เก็บได้แล้วคร
1: ับ ก็เกือบ4เดือน4-32ประมาณเนาะก็เก็บขายได้หมดเลยนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: โอเคโอ้พี่นี่ขยันมากเลยนะพี่นานนะครับนะครับวันนี้พี่หนานอยากฟังเพลง
0: ขอเพลงจดหมายใส่น้ำหอมครับ
1: ของเวอร์ชันพี่สุเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับพี
0: ่มอบให้กับพี่วันวิสาสุโขทัยพี่เหียวชุมพรแล้วก็แม่นางก๊อตสาวเขียวลมที่ลำปางแล้วก็ดีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยต้องของขึ้นซีอาร์เรเดโอที่ลำปางด้วยครับ
1: ครับครบถ้วนนะพี่หนานนะ
0: FC ทุกท่านเลยครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงเขานะครับ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หนานมากเลยนะ
0: ครับผมหลังไมค์ด้วยครับน้องสาวที่รับสายหลังไมค์ด้วย
1: อ้าวได้เลยนะกวางน้อย
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับนะครับโอ้โห FC นี่กรี๊ดกันแบบเยอะแยะเลยนะครับพี่เสือเทโอริสนะฮะนี่คือฉันรักแกเด้อนะครับนะในงานมหานครแคมป์นะครับสัมผัสชะอมชมธรรมชาติที่จังหวัดสระบุรีนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอาผ่านไปครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ฮะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนฮะก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมานะเล่นเกมกันนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกกันนะกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้ชาวคณะเนี่ยนะครับมาร่วมภารกิจนะครับส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่เราชื่นชอบนะฮะที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับนะกติกาของเราง่ายมากเลยนะครับ1เพียงแค่ลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะฮะเพื่อมาร่วมกิจกรรมนะครับโบสถ์นะฮะทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบนะฮะแล้วก็มาลุ้นของรางวัลกันนะครับ1เลยครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV นะครับนะMPV SV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลนะครับแล้วก็2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็3ครับตั๋วเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็4นะฮะ Go Gewatcher นะครับจำนวน5รางวัลนะซึ่งรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะก็สามารถติดตามรายละเอียดนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer นะครับ .mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะก็มาร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา 01.45 หรือว่าตี 1.45 นาทีนะครับของวันที่20กรกฎาคม2569นะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากพี่เสด็จนะครับรักคนโทรมาจังเลยนะครับแล้วก็มีงานจากน้องยิ้มด้วยนะครับไม่เคยไม่คิดถึงจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีพาเรทนะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยตอนนี้เลยนะครับที่เบอร์นี้จะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่นิกนิรนามนะครับรักเรือร่มจาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋า
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายภัทรพงษ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค 5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.

0: ต่อภาค5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐานAftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับเนี่ย
1: ครับผมพี่สมคิดนะครับ
0: ครับผม
1: อ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับลูกพี
0: ่อ๋ออยู่ที่บ้านนะครับมันขึ้นช่วงนี้ฝนตกมันปล่อยๆเรื่อย
1: ๆครับ
0: หญ้าหญ้าในบ้านมันรกนะครับ
1: ครับ
0: ถอนหญ้านั่งเล่นแถว
1: อันนี้คือ
0: บ้านนะครับ
1: แม่ห้องสอนเลยใช่ไหมครับพี
0: ่ครับผม
1: โอ้แล้วอากาศน่าจะเย็นสบายไหมครับพี่สมคิดครับตอนนี
0: ้คึ้มๆอ้วมอวบอ้วมอ้วมเหมือนกันนะครับมันมีอากาศมันไม่ค่อยเย็นนะครับ
1: ตอ
0: นน
1: ี้ขมุกขมัวอืม
0: ๆครับ32 33องศา
1: ก็กำลังดีไม่ถือว่าร้อนมากนะพี่เนาะ
0: ครับผม
1: โอ้ผมเรียนถามนิดนึงครับแล้วเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวแม่ห้องสอน
0: งอตอนนี้ประมาณบางที่ก็มีสีเหลืองอยู่บ้างแต่สีเขียวเยอะคร
1: ับ อ๋อตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วนะพี่โน
0: ้ครับผม
1: แต่ก็สุขภาพเราแข็งแรงนะพี่สมคิดเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: สุดยอดเลยนะครับอุตส่าห์วันนี้โทรมาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
0: ่โอ้ดีใจมากเลยที่โทรติด
1: โอ้ยินดีเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เสียงแข็งจากแมนชั่นครับ
1: ไหมไทยเลยนะครับพี
0: ่
1: ได้เลยพี่สมคิดงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
0: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอไอยราอ่าฮ่า
0: และไอไอยราอ่าฮ่าร
1: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่าฮ่า
0: ไอยราอ่าฮ่า
1: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
0: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับที่ฟังอยู่ขณะนี้ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สมคิดมากเลยนะครับ
0: ครับผมฟังยาตลอดนะครับ
1: อู้ยขอบคุณมากเลยพี่ฟังต่อนะ
0: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะวันนี้ภารกิจของเรานะครับคิดถึงแม่นะครับคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวนะครับคนที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นรูปเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ทำให้เราไปต่อได้นะครับ4เพลงนะครับมีเพลงอะไรบ้างนะครับมีแม่นะพี่เสกโลโซนะครับมีคิดฮอดถิ่นนะครับน้องก้องห้วยไร่นะครับเสียงแคนจากแมนชั่นนะครับจอมยุทธไหมไทยนะครับแล้วก็มีละครชีวิตจากพี่ไมค์พี่รมพรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับลูกพี่ฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของอะโวคาโดกันบ้างนะครับผมคิดว่าหลายๆคนรู้จักนะฮะแล้วก็พอดีไปเจอในเว็บของสนุก .com นะตอนนี้นะเขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับนะทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้นะฮะเพราะว่ามีวิตามินเกลือแร่นะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยเยอะมากคือพูดง่ายๆคือเป็นผล

0: ผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E วิตามิน K นะครับวิตามิน B หลายชนิดนะครับมีโฟเลตโพแทสเซียมนะครับมีใยอาหารแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคือช่วยมาบำรุงมาซ่อมแซมร่างกายของเราเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับนะแล้วก็มาพูดถึงกินยังไงครับถึงได้ประโยชน์สูงสุดกับอะโวคาโดนะครับนะก็ง่ายๆเลยครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาแนะนำมานะครับลูกพี่ของเรานะบอกว่ากินประมาณครึ่งลูกนะครับหรือว่า1ลูกต่อวันนะขึ้นอยู่กับความต้องการเรียกว่าพลังงานนะครับในแต่ละวันหรือแคลอรี่นั่นเองคือทำงานน้อยนะครับนอนเยอะนะครับเดินน้อยนั่งเยอะกินครึ่งลูกพอเดินทั้งวันยกของหนักใช้แรงเยอะกินเต็มลูกได้นะครับอยู่ที่เราใช้พลังงานในแต่ละวันยังไงนะครับนะแล้วเขาเอาไปเขาเลือกทำกินกับได้หลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดกับขนมปังซาวโดนะครับมีสลัดอะโวคาโดนะครับมีสมูทตี้อะโวคาโดนะครับแล้วก็มีอะโวคาโดกับไข่ต้มนะครับรวมถึงอะโวคาโดกับปลาแซลมอนนะครับแล้วก็กินร่วมกับผักผลไม้แล้วก็โปรตีนคุณภาพดีจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงพยายามกินสลับให้หลากหลายนะครับประโยชน์เต็มๆครับลูกพี
1: ่สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หล่อมากเลยครับพี่เพลงนี้บอกเลยว่าหล่อนะครับงานจากอานาสสัลลกยานะครับนี่คือเพียงเธอหลับตานะครับจากสังกัด Music Room นะครับคำร้องทำนองนะครับบางเฟกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคุณปริทัศน์นะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกากะนะครับโอ้ยฟังเพลงนี้แล้วทรงพลังจริงๆนะครับนะล่าสุดนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะครับโอ้ถือว่าแรงมากเลยนะครับนะแล้วก็มีแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์นะครับโอ้วันนี้คึกคักมากมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับมียายแสงบางนาพี่เหน่งบึงกุมพี่สุนาจังหวัดเลยพี่นกสุพรรณนะครับพี่กุลสมุทรปราการนะครับป้าโฉมนครนายกพี่กบนนทบุรีนะครับมีพี่นานเพชรบูรณ์นะครับคุณลุง935น้องแป้งนะฮะแล้วก็มีคุณมุ้ยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษไทยเชฟนะต้องมีความกล้าเลยนะครับกดเข้ามาเล่นเกมกันนะครับแพ้ไม่เป็นไรครับรอบหน้ามีโปรพิเศษมอบให้นะกดมาจองสายที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ้า

0: โดยหมีคณัตชัย
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: เทสเกาหลีใกล้ฉัน
8: โคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: านจากนุ้ยสุวินานะครับเทียนไขไฟฟ้านะครับเพลงนี้นะครับพี่กบจากนนทบุรีก็ช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีนิลันดอนนะครับต่ายอรทัยกับโจโจ้นะก็เป็นเพลงที่คุณแป้งนะครับช่วยเลือกมาทางหลังใหม่นะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนแล้วจะเฮิร์บมีร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่แจ๊คดอกไม้ให้คุณจ้ะช่วงหน้าใครจองสายทันเดี๋ยวมาเล่นเกมกันจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นเฮิร์บซ่าเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค

ออสเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลปปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.ผ.พานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้ทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะที่ OR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอนาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการคศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44 ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรฐานตรวจพยานหลักฐานศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นให้วินิจฉัยกรณี44 ส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันร่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44 ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5

0: ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 นาทีโดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่2ด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มองหา

0: ขอแค่รู้ข่าวนะครับเอกราชสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็มีงานจะพิเกษมคมสันนะครับได้รักก็พอนะครับอันนี้ก็ติดค้างชาวคณะทาง Facebook Live ไว้นะครับเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: อ้าวผ่านไปนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตนะตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับนะทักทายพี่ขาวดอนมีพิธีนะครับพี่หนูริ่งนะครับนะน้องใหม่น้อยนะครับนะเมนะมีคุณย่ามือใหม่ด้วยนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่วิทวัฒน์นะครับ
4: ใช่ครับ
0: ครับผมโอ้วันนี้โทรมาแก้มือใช่ไหมครับพี่
4: ต้องเลยคร
0: ับ อ้าวได้เลยครับผมนะวันนี้พี่มาแก้มือนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรตอบได้2ครั้งครับผมนะครับวันนี้มั่นใจไหมครับพี
4: ่นิดนึงครับ
0: นิดนึงนะครับ ขึ้นมาจากเดิมอีกนิดนึงเอาได้เลยครับพี่วิทยวัฒน์ครับผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่
4: ไทยเชฟขย่าวพุกโรยคนถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากนะครับได้เลยครับผมมาผมอธิบายกติกาสั้นๆให้เดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็เลือกลูกบอล นะครับแล้วก็มาเรียงสีแล้วก็ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพร้อมหรือยังครับพี่
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับผมมาเขย่าเบาๆสวยๆอ้าวมาครับผมลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีแดงแล้วก็ลูกที่3นะครับสีแดงเดี๋ยวก่อนนะเขียวเหลืองแดงโอเคนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
4: สีแดงครับ
0: สีแดงนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะยังไม่ใช่ครับลูกพี่ต่อไปครับมีสีเขียวกับสีเหลืองครับพี่
4: สีเหลืองคร
0: ับ สีเหลืองนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่พี่วิทยวัฒน์ครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีโปรพิเศษให้พี่นะครับผม
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ผมขออนุญาตเฉลยครับผมอยู่ที่สีเขียวนะครับพี่นะฮะตัวนี้นะฮะนี่คือผงเขย่าไทยเชฟโอ้โหผิดไปนิดเดียวเองเดี๋ยวโอกาสหน้ากดมาเล่นเกมใหม่นะพี่นะ
4: ได้คร
0: ับ
4: ได้คร
0: ับ ครับผมขอบคุณนะครับ
4: ครับผม
0: สวัสดีครับ
4: คร
0: ับ อ้าวนะครับผมมีโปรมอบให้ทุกรอบนะครับชาวคณะที่อยากได้กิฟต์เซตก็รีบกดเข้ามานะครับนะแล้วก็

0: สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับยังช้ำชุดว่าแล้วพี่จะอยู่ยังไงนะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดนะครับผมบุคคลทั่วไปนะครับลำเพลินฟิชเชอริ่งกับโตโน่นะฮะแล้วก็มีทดเวลาบาดเจ็บนะครับบอยพนมไพรนะครับสองเพลงรัวๆจาก
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างทาง Facebook Live นะมีน้องไหมน้อยนะครับคุณคนสันโดษนะครับพี่หนูริงแม่น้อมนะครับมีพี่ทีพี่เก่งสามโคกนะครับพี่อัมพรพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่กีแซ่เบนะครับพี่สายแววพี่อู้ปากน้ำนะครับพี่ฤดีพี่อรพินน้องแม็กกี้นะครับพี่ประจักษ์กิจนะฮะมีพี่สุวิมลพี่จิราพรพี่เรินเจริญนะคุณพี่นัตยาก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่จุราพรพี่วงเดือนนะครับพี่สิทธิพรพี่สงวนศรีพี่กาบแก้วพี่ลำดวนเจ้านะครับมีพี่เปียพี่สมพงศ์พี่คำสอนพี่แตงกวาพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะครับพี่สีน้อยนนท์พี่เอนะครับมีพี่จรินพี่ชนิดาพี่ชุติพรนะครับก็มาแล้วนะครับส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะน้องแม็กกี้นะครับนะมีเดี๋ยวนะพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับนะชาวคณะพี่สมใจนะครับนะเมนะครับนะก็ลูกพี่ของเราก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับน้องใหม่น้อยพี่หนูเริงด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้ก็ติดค้างนะครับพี่ขวัญเรือนไว้นะครับน้ำตาลาใสจาก

0: งานจากน้องจาด้าจันดารินนะครับคิดถึงนะนะครับแหมใสๆน่ารักนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่เดวิดอินทีนะครับเกินห้ามใจนะครับรวมถึงน้ำตาลาใสนะครับพี่ไทยธนาวุฒิจ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ชัย
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
0: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งั้นจะเบียร์วรวุฒินะครับบุพเพสันนิวาสนะครับเพลงนี้คุณมุ้ยนะครับเลือกมาทางหลังไมค์นะฮะแล้วก็มีวอหลวงพ่อรวยนะครับมนแคนแก่นคูนนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับนะก็ฝากเลือกเข้ามานะจ๊ะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะหม้อหุงข้าวนะครับน้องโจอี้รักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: สุขเย็น
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเดชศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอวว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชาติสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมาธิการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมาธิการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำ

0: คุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 12,700 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: ตอนรับคุณผู้ฟังนะครับโดยสามงานเพลงกับเวลา 16:21 วันนี้ก็มาพร้อมกับเมฆตั้งเขากันอีกแล้วนะครับสามงานเพลงครับในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยขลำงานจากแทนคุณมะเสงมิวสิกจังหวะนี้ครับแม็กอภิสิทธิ์นะครับต่อด้วยบังเอิญมีหัวใจงานจากพี่ไผ่พงศธรในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณะชัยคุณฟังกับ FM 95อยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอทิ้งไว้กันได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟพงเจนีวันนี้แวะมาแล้วไอพรอ่อนนุชนะพี่กุลจากสมุทรปราการสวัสดีไปถึงน้องหนูดีครับบอกว่าขอเพลงใกล้หน่อยมอบเป็นพิเศษให้ดีเจนะครับส่วนพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกัดบัณฑิตเช่นเดิมนะสวัสดีด้วยนะครับส่วนน้องแชมป์โชคชัย4ก็แวะมาบอกว่าคิดถึงพ่อครับเมื่อไหร่พี่โอ๊ตจะเปิดเพลงนี้ให้ผมฟังอีกรอบสวัสดีท่านผู้ฟังของคุณวาสุเลิศจัญญานะส่วนทางเชฟพงก็บอกว่าขอบคุณครับน้องโอ๊ตที่เปิดเพลงให้บังเอิญมีหัวใจเนาะส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงยายแสงบางนาเอ่ยนะพี่นาริสเอ่ยพี่นีบางนาลาซานพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชพี่เหน่งเมืองกลุ่มพี่เปิ้ลอ่างทองพี่ทศพลฝากเพลงเกลียดคนสวยเข้ามาเสียเปียกทักทายด้วยนะครับคุณฟาติมะคุณระวิภาเอ่ยคุณแอนอริสนะพี่สุนีสวัสดีด้วยนะครับคุณแม่จุ๊บแจงฝากเพลงของน้องนันอนันต์เข้ามานะครับก็ทักทายทุกช่องทางด้วยแล้วกันมาฟังเพลงใหม่อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับผ่านการเจาะคิวิตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่ตั๊กตั่นชลดาเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอาไปกอดหน่อย

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุนทร
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยมาจากมหาสารคามนะพี่นะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรกับ FM 95พี
2: ่รักแท้ในคือหลอกลวงครับของวิทย์เปอร์ครับ
1: นี่จะมอบให้ใครไหมพี่สุนทร
2: ก็มอบให้เนี่ยครับน้องหลังไมค์น้องเมย์น้องกวางน้องแป้งเนี่ยแล้วก็ดีเจทุกท่านที่ในคลื่น95นี่แหละครับ
1: ขอบพระคุณมากนี
2: ่แล้วก็ FC ของคลื่น95ทุกคนเลยครับ
1: โอ้น่ารักน่ารักขอบพระคุณมากพี่นี่แสดงว่าฟังจริงแล้วก็โทรมาเป็นประจำใช่ไหมรู้แบบว่าชื่อสาวๆหลัง

0: แทบจะแบบครบทุกคนเลยเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โห
1: วันแล้วฟังทุกวันเลย
0: แล้วฟ้าฝนฝั่งมหาสารคามวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ไม่ตกครับ
0: อากาศร้อนไหมฝั่งนั้น
1: ร้อนครับ
0: ร้อนเนาะยังไงดูแลสุขภาพนะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันขอบพระคุณด้วยที่แวะมาฝากเพลงนะพี่นะ
1: คร
0: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับดีเจดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับได้เลยครับขอบพระคุณจริงๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แหมสดใสเลยทีเดียวนะฮะหนุ่มจากมหาสารคามกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สวัสดีไปถึงคุณดวงเดือนด้วยนะครับคุณจูจูนี่บอกว่าดีเจยิ้มน่ารักจังโอ้โหน่ารักแล้วต้องทำยังไงต่อจ้าพี่จูจูคุณหนูพินสาวนครศรีธรรมราชฝากเพลงจังหวะขาดรักเข้ามาพิสุครอง16สวัสดีด้วยนะครับแหมนับวันยิ่งแจ่มแล้วก็สดใสผมเห็นแต่ละคลิปพิสุเนี่ยนะน่ารักน่ารักนะสายแดนซ์ของพวกเราคุณดวงเดือนคุณเดือนเพนคุณเดือนเพนเนาะฝากเพลงกลางดาวเข้ามาพี่มานพสวัสดีด้วยหนุ่มจากจังหวัดเลยคุณอนุชาแวะมาทาง Facebook ไลฟ์สดคุณยายออด3ย่านนะคุณนิ่มฉะเชิงเซาบอกว่าฉะเชิงเซาอากาศโปร่งวันนี้โปร่งโล่งสดใสดีครับฝนยังไม่มานะส่วนพัทยาก็บอกว่ามีแดดไม่มีฝนค่ะน้องออดขาคุณสามารถปองลมนี่บอกว่าในกำลังอ๋อฝนกำลังมาเด็กรังสิตไม่ดื้อขอบพระคุณที่แวะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะเพราะว่าฝั่งอสมทพระราม9เงยหน้ามองฟ้าแล้วเนี่ยเมฆก็ครึ้มๆอยู่เหมือนกันเหมือนทำงานตรงเวลาเหมือนกันนะมาฟังเพลงต่อเนื่องครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คนน่ารักสาส่งอีกหนึ่งบทเพลงจากน้องหนามเตยครับผมขออนุญาตหยิบยืมนะฮะบทเพลงจากน้องหนามเตยแล้วกันนะครับ

พราะอะไรรู้ไหมวันนี้เราอยู่ด้วยกันมาทั้งวันเลยนะเสื้อเหลืองขอบคุณนะครับขอบคุณโอกาสนะครับลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสรสชาติของความเป็นศิลปินนะครับวันนี้ขออนุญาตเล่าถึงความรู้สึกนิดนึงนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ร่วมเดินทางทัวร์มาด้วยกันตั้งแต่เมื่อเช้านะครับผมอยากจะบอกว่า

0: ให้ปรบมือขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีความสุขรวยตลอดกาล
1: ขอเสียงปรบมือให้กับพี่จ๊อบเสกสรรด้วยนะครับ
2: นี่ชอบแบบนี้ครับผมบันทึกการแสดงจากน้องจ๊อบเสกสรรก็ถูกแนะนำมาทางไลฟ์สดด้วยนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: น้องๆครับงานจากวงกินรีกับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจท้ายชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตนะครับก็ต้องขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: มาช่วงนี้ครับ16:55 นโดยประมาณคุณผู้ฟังเน้นย้ำกันสักหน่อยโอ้โหเมื่อคืนนี่แหละนะทั้งบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ที่สำคัญใครที่ชื่นชอบทีมชาติไหนสำหรับบอลโลกตอนนี้นะครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรือบมจ.อสมทก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันคุณผู้ฟังกับช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกแบบนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบเลยนะครับผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.netนะเว็บไซต์ผมขออนุญาตสะกดทีละตัวนะครับตัว cheer.mcot.net นะครับก็เข้าไปได้เลยก็เพียงคุณเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นคุณก็กดซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมโหวตครับผมทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับซึ่งก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายครับอาทิเช่นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ครับซึ่งมีมูลค่าสูงเลยนะฮะล้านกว่าบาทนะตัวนี้นะจำนวน1รางวัลด้วยกันครับถัดไปครับยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและมี Gold Gift Voucherอีก5รางวัลนะรวมมูลค่ารวมเนี่ยคุณผู้ฟังรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้บนเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะก็สะกดอีกสักรอบตัว cheer.mcot.net cheer.mcot.net นะครับก็เข้าไปได้เลยนะบนเว็บไซต์นี้ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับก็เดี๋ยวปิดท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันกลับมาเจอกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตชั่วโมงหน้านะครับพร้อม1สายหน้าใหม่022481366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกลุ่มปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4-5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมาย

0: การประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนจส.ปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพักภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายโสพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยว

0: ไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัย
1: 290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อันดับ1ของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
4: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับหนึ่งสายมาร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยกับพาเรตเพลงฮิตนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เจพี่โอ๊ต
4: โอ้โหพี่สายันนะ
5: ผมเรีย
4: นแหมวันนี้ติดฝนแถวไหนไหม
5: ฝนก็ตกอยู่ทุกวันนะพี่นะถึงเรียตกอยู่
4: นะกรุงเทพ
5: วันนี้ไม่ตกคร
4: ับ ไม่ตกนะครับผม

0: พบหมอนาฮันครับงานจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับฮิตที่19ประจำสัปดาห์นี้นะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: สวัสดีหนุ่มรอทาง SMS เพิ่มเติมกันด้วยนะฮะลงท้ายด้วย44บอกว่าขอเพลงอกหักเรื่องขำๆของพี่สุชาดาหน่อยนะครับพี่โอ๊ตมอบให้พี่โอ๊ตคณิตด้วยเหมือนรู้เลยว่าดีเจยังอกหักอยู่ม่วนๆต่อเพลงนี้ถูกแนะนำผ่านทางไลฟ์สดครับพุทธสาวมักม่วนของเอื่อยหนุดวิลาวัน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: งานจากวงทามครับก่อนมะลิบานกับช่วงเวลาของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณด้วยครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
1: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: 10:55 นะครับหลายท่านเตรียมตัวที่จะเลิกงานกันแล้วหรือว่ากำลังเดินทางกันอยู่บนท้องถนนก็ขอให้มีความสุขด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวฟังเพลงตามคอครับถูกแนะนำเข้ามากันจากหนูแดสครับครับผมใกล้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ย
2: ค่ะ
1: ผมขอแสดงความชื่นชมกับปปสนะคือเคลื่อนไหวได้ฉับไวแล้วก็มีการแถลงข้อมูลได้อย่างทันทีทันควันไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ทางโซเชียลเขาไปขุดคุยกันแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรื่องไอเดียนะสอบทุจริตอะไรนี้เป็นต้นนะอันนั้นเนี่ยโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควแต่ว่าในทางคดีแทบจะไม่มีอะไรคืบเลยแต่เนี่ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ยทางปปส.เขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
2: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
1: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
2: ใช่ค่ะภูกามยาว
1: ก็มีแล้วก็ภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันตุรตรีสุริยาสิงห์กระบนนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันก็แถลงให้ข้อมูลมีความคืบหน้ามากนะรัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: ก็รู้กันหมดแล้วน้องมีนาเนี่ย
1: เห็นหน้าตาเลยก็ในโซเชียล
2: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพอสมควรนะฮะไปเอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก็ถือประกาศนียบัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอายุ24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนด์ลำพูนนะฮะเธอเป็นคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่นเลิกกับแม่ตอนเธอ3เดือนแล้ววันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดิฉันก็ไม่รู้เธอเรียนจบอะไรแต่เธอก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กเรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างหนึ่งก็ประกวดนางงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมากมากมากมากมากนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟูลเซอร์วิสแบบนี้ยากมากเธอก็มีชีวิตเหมือนเด็กต่างจังหวัดดิฉันดูนะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเรียนดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเรียนคิดว่ากลาง
1: แต่ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
2: กลาง
1: แต่ว่าทางคุณสุริยาสิงห์กมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
2: ต้องรับผิดชอบ
1: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมาก มีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่ 10,000 ใน 10,000 เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ 2,000 อีก 8,000 เนี่ยแม่ต้องเอาไปผ่อนรถรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆเป็นดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้แล้วตัวเองก็ผ่อนเดือนละ 8,000 ถ้าเดือนละ 8,000 ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของแล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
2: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะ
1: อะไรต่างๆ
2: ต้องมีนารับหิ้ว
1: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่การบินไทยก็จะเจอ
2: ผิดระเบียบ
1: การบินไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดนะรับจ้างยืมของเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยที่เกิดเหตุก็คือว่ามีผู้ใช้ชื่อว่าโรสโรสนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะให้ช่วยเอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกเนี้ยส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่าเออมันเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนนี่แต่ว่าคนที่เขาทักมาเนี่ยโรสโรสเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขามีตัวตนอยู่แบบเช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในที่สุดก็รับงาน
2: รับงานไปรษณีย์มาร
1: ับงานเขาก็ส่งเป็นพัสดุมามากล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่แฟนหนุ่มนี่แหละเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การอันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนหนุ่มก็ให้การว่า เปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงไอ้ถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะก็คงกลัวกันอ่ะคงกลัวว่ามันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งตรวจตราดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเธอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี่ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลและศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูลก็สามารถแถลงแล้วก็มีเรื่องราวที่อะไรออกมาชัดเจนได้ดีนะ
2: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
1: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
2: แต่เธอรับหิ้วแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี
1: ้
2: ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
1: เธอแพ็คเองเลย
2: ช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
1: ครับ
2: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
1: อันนี้มีบางคนถามว่าเอ๊ะพวกแอร์พวกเนี้ยรับหิ้วอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละหลวมไม่สิทธิพิเศษอะไรมั้ยเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเออเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอ้การปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเออ่ะซึ่งของการบินไทย
2: เป็น business
1: เป็นก็จะเป็นพวก first class กับ business class เป็นใครที่ถือใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class ก็จะไปที่โลเอแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์หนึ่งเขาจะให้พวกลูกเรือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่องเอ็กซเรย์ CTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะฮะส่วนกระเป๋าแฮนด์แครี่ล่ะแฮนด์แครี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเอ พวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจโหลดกระเป๋า
2: เอ็กซเรย์ปกติ
1: เอ็กซเรย์ปกติแบบที่เราเป็นผู้โดยสารเราไปอ่ะแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบินก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
2: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมว่าเพราะว่าในพวกที่เขาเป็นสจวดพวกที่เขาเป็นแอร์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันถือเป็นกฎบัตรที่สำคัญที่สุดเลยนะของคนที่ทำงานบนเครื่องพนักงานบนเครื่องทั้งหลายทั้งกัปตันทั้งแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยนะคือเขาไม่ให้เด็ดขาดไม่ให้รับสากของจากใครให้ไว้ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับสาก
2: เขาไม่ได้รับสากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เดชานมันเป็นรายได้ของพวกเขา
1: ก็คือก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
2: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาส์จะถูกเมาส์การบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยเรียนก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินเขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็ยิ้วกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยนะคะบางคนนี่บ่อยยิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดยิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กันแล้วกัน
1: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
2: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์
1: เขาไปซื้อเอง
2: ที่ร้านนี้เขาจะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกเลยสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีเขาจะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบนคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาไม่ได้หิ้วของอีกแบบนึง
1: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหา
2: ซื้อของมาขาย
1: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
2: ่
1: แล้วก็ราค
2: า
1: ในเมืองไทยเนี่ยเอามาขายเนี่ยพอมีกำลีกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
2: ไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
1: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกคงลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
2: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่ยื่นเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้าน Marks & Spencer ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวก็ขายได้แล้วถูกไหมคะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้น ก็ได้ยินก็เห็นมาอยู
1: ่แต่
2: ดูแต่พอมาแต่ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที8,000 10,000ไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบนึง
1: คือพันตรวจตรีสุริยาสิงหกบลเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
2: มันถูกไปป่ะ
1: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้นะเพราะกระเป๋ารวมกันแล้วเนี่ย
2: ราคาไม่เท่าไหร
1: ่ใบอย่างมากก็3
2: ใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100กระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึง100ยิ่งซื้อเป็นโหลยิ่งไม่ถึงเลย
1: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับผิวมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้ก็เปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากทางครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
2: เปิดเงินเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เพศาที่ท่านถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี

0: สองปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ 6-70,000 บาทต่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้างถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.พี่ยุริสารคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ยเงินเดือนดิฉันเนี่ย 4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตสอะ 35,000 แล้วดิฉันต้องไปหิ้วอะไรดีคะดิฉันต้องไปหิ้วอะไรไหมคะดิฉันเงินเดือน 45,000 เพื่อนมีรายได้สามเพื่อนมีอะไรดิฉันมีเงินเดือน 4,500 ในยุคนั้นเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย 30,000 กว่าสักพักนึงเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบละกี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเราไม่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราจะต้องทำแบบนั้นดิฉันคิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน 50,000 ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะอ้างความยากจนไม่ถูกคนรุ่นนี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้ 4-50,000 กันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทั้งหมดดิฉันเป็นมาหมดค่ะ
1: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
0: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่จะไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
1: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินในบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คไว้อย่างนั้นนะ
0: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะเราเนี่ยก็ลูกชาวบ้านทั่วไปเยอะแยะไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้ 5-60,000 กับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อแล้วมันเป็นธรรมดาไม่เหรอครับพี่ไพศาล อย่ามาอ้างเรื่องความจนฟังไม่ได
1: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่ 8,800 อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แต่ถ้ารับ 8,800 แล้วเอากระเป๋า12ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูย้อนมันก็ดูแย้งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่นั่นนะ
0: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า 8,800
1: เธอให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงห์กมลแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจ Lost Road เป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่า Lost Road เนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของ Lost Road ตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบค้นทางโซเชียลมาจนเจออ
0: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15ครั้งจริงหรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครพูด
1: เขาทำมา2ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2ปี
0: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15ครั้ง
1: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
0: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
1: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานนี้แล้วเขาก็มีรายได้เสริมโดยการรับจ้างหิ้วของซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่ว

0: ไปแล้วพวกลูกเรือก็ไม่ทำกันนะแบบนี้ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำกันเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเขามีออเดอร์แล้วก็ไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วเขาแพ็คลงกระเป๋าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยเขาเป็นกลุ่มๆของเขาอยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าต่างๆเข้ามา
1: ค่ะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้อ้างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะแต่ตกใจมากถ้าจะอ้างเรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่ค่ะเดี๋ยวคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้ 6-7 หมื่นจะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับทรานเซ็คชันนี้หรือเปล่านะคะก
0: ็
1: ตำรวจคงจะตามเต็มที่แหละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอลสเตทโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วยอันนี้เห็นด้วย
0: โอเคพักกันก่อนสักครู่
1: ค่ะร่วมสนุก

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27 นาทีฮะครับ
5: ค่ะฮิ้วของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างหนึ่งก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่เวสารบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆ เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปก็พี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรแต่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องไปเสวนาอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะ
4: พี่ไม่แล้วเพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2 ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเลย
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้องเมคเฟรนด์อะไรมากที่ฟังเพื่อนๆเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีค
4: ่
5: ะเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสีย

0: ตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คงจะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกว่าโอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิต อยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่ม
1: มีแฟนอยู่ด้วยกัน
0: ก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขมยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องไป15ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่ว่าทำ
0: มา15ครั้ง2ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15ครั้งน่าจะยาก
0: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
1: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนด์ไม่ใช่แกรนเชียงใหม่มันแกรนลำพูน
0: มอชอหรือเปล่า
1: เขาไม่พูดค่ะ
0: ที่เชียงใหม่
1: ดูในบิ๊กเกรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีนะคะ
0: ก็มี
1: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆกันแล้วกันเนี่ย3มหาวิทยาลัยแล้วไปเห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนด์ลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารักไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
0: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็เงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วๆไป
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนอะไรประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัน

0: พิทักษ์ชายแดนนะคะชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2515ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100% เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆกลางตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติคงสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความพยพของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่4.6ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
1: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก
0: ็
1: เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยป่ะคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจค้นมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นนะฮะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราอะไรทั้งหลายเนี่ยจะโดนตรวจค้นค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของ
0: กัญชา
1: ของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
0: ีน้ำมันกัญชามีดอกกัญชาม
1: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยถูกกฎหมาย
0: กัญชาใช่ค่ะคุณรัฐวรลแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรจากออสเตรเลียมา
1: ตำรวจเขาบอกว่าได้หนึ่งคอเขาเรียก
0: ก็ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
1: แต่คุณก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆนะแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยผมจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าข่าวมันเลยเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ย ทางการออสเตรเลีย

0: มูลออสเตรเลียถึงได้แถลงอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบมันมีราคาเข้ามาละนะโดยเฉพาะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
1: รู้กันหมดนั่นแหละค่ะ
0: รู้กันหมดอยู่แล้ว
1: เขาคงมีคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบพอเพื่อนโดนจับแบบนี้ทุกคนก็ทำคอนเทนต์ทันทีเลยเขามีคู่มือปฏิบัติอยู่ค่ะ
0: อ๋อถ้าโดยสภาพแล้วก็ต้องถูกเรียกสอบหมดแล้วนะคร
1: ับ ไม่หมายความว่าเขาจะไม่พูดอะไรมันเป็นคู่มือของพนักงานเขาด้วยที่เขาจะไม่ใช่พูดไปเรื่อยลง Facebook ทันทีไป12กับ11นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่ะมันมีคู่มืออยู่ค่ะ
0: มีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสคุณมีนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีแล้วค่ะพี่
0: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณในวันที่2พร
1: ุ่
0: งนี้เป็นวันสุดท้ายนะเราเข้าไปไป29 31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวๆนะฮะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วก็คือ
1: ร่ว
0: มกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะซึ่งก็มีพลตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมาธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมาธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
1: ไม่เกี่ยว
0: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีหน้าท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สวที่สงวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสวที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวในฐานะเลขาธิการกรรมธิการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพรบมีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสวผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วสภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบร่าง
1: 103เสียงต่อ
0: 103เสียง
1: ค่ะคงหลักการเดิมไม่ให้ดีแล้วสัก
0: ครั้งนี้เนื่องจากว่า
1: 112
0: เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไป ต่างจากร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได้
1: ยืนยัน
0: ยืนยันนะครับยืนยันทั้งหมดในขั้นตอนที่จะต้องพิจารณานะ
1: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
0: คดีหัวพวกเหล่านี้แหละฮะ
1: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
0: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีเนี่ยได้หมดเลย
1: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน
0: นั่นแหละปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาราคาซังอยู่นะก็ได้รับการนิรโทษหมดคดีสงครามสีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหลากสีกลุ่มเสื้อแดง
1: ทุกสี
0: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
1: ไม่ใช่มาตัดถ้าอาญาก็ไม่ได้
0: อาญาไม่ได้อาญาไม่ได้อีกแล้ว
1: แต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
0: อาญาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำลายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
1: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเข้าไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษกรรม
0: ตอนนี้ก็เอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำแหละดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อตัวเองรอดเรื่องคดีอัวเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขากรรมธิการที่เขาแปลยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าเด็ดดันนิรโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
1: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอ
0: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปหัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
1: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
0: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้อย่างที่มีเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปลยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงษ์สว.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.ฉบับเนี้ยที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามลำดับความสำคัญตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวกับการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
1: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องงบประมาณกันนะสักครู่เดี๋ยวครับ
2: Oh, ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา51 นาทีครับคุยกันต่อนะครับ
2: ค่ะพิจารณางบประมาณปี70จริงๆมีหลายแง่หลายมุมให้พูดได้คุยมากนะคะเรนขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฟ้าถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อ่ะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียนเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างค่ะเพราะทุกวันนี้ถ้าผู้สารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกนี้เพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่ไพศาลคะเรื่องพวกนี้มีให้อ่านทุกวันและบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและหรือว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่อาจารย์ถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่ 28,285 ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา954ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลดได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้างบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณอาชายังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณในแต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็กทั่วหน้าปีที่แล้วเนี่ย 16,267 ล้านบาทปีนี้เหลือ 15,810 ล้านบาทสะท้อนว่าการทำงานหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุคนี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ถ้วนหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ถ้วนหน้าต่อไปขณะที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทแต่ในงบ70ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเข้าเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปีเงินอุดหนุนช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
2: โอ้ที่เหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะ
1: ไม่ท
2: ราบแปลกอะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
1: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งสาย13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
2: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะเรียนว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
1: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่39ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณณัฐชายังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1%ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศได้อย่างไร
2: ตามนั้นจริงๆ
1: อ่ะต้องพักกันก่อนครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่วิสารตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
1: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
2: ล้านห้าค่ะคุณชาชาได้ไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่วิสาร
1: ก็เกิน50มาได้
2: เกิน50
1: แต่ไม่ยังต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
2: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องออกมาก็ได้
1: คือคนที่จะมาเลือกคุณชัดชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชัดชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
2: ประชาธิปัตย์หายไป 7-80,000 ค่ะ
1: ที่เคยเลือกดร.เอสุชาติชวี
2: ค่ะ
1: นะฮะตอนนั้น 300,000 กว่าใช่มั้ย 200,000 กว่า 300,000
2: 250,000
1: 250,000
2: 250,000
1: หายไปเป็นแสน
2: ตอนนี้ได้ 170,000 ใช่มั้ยคะไม่ถึงแสนเดียว
1: แสนกับ800แสนกับแสนกับ 1,000 น่ะ
2: หายไป
1: 150,000
2: ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ 70,000 ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัดชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไปทางนู้นด้วยในส่วนหนึ่ง
1: ก็คราวนี้สก.เนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพันนิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปิดหีบแล้วกำลังนับคะแนนตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาแล้วกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตคงสิงห์วิทยาแกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชาติชาติ 100% และเป็น

0: คุณสุรจิตเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาถูกพรรคพวกเลื่อย
1: หักหลัง
0: หักหลังอาจจะให้ออกรู้จะดันประธานคนใหม
1: ่
0: โอ้โหเขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวมาลงเองเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สกเนิร์สหรือว่าคุณพัฒลาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นสกเขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากทม.ครับซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทม.ควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทม.เดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
1: อายุ37เองค่ะสกเนิร์สเนี่ยนางสาวพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเป็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสกเขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวๆนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
0: พ่อเป็นสกเก่า
1: เป็นสกเก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเด็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์กรมมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการดำเนินการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการปฏิบัติต่าง
1: ๆก็คือ2อย่างค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่เม เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศ

0: ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าพื้นที่
1: สรุป
0: เร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: าเป็น
1: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก็
0: ประกาศเฉย
1: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
0: หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: แล้วมืดๆค่ำๆมันก็มืดๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อยจะ
0: มันไม่รู้ว่าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมร อยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆเรียกเคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่นปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็แบบประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มีสองหูเหมือนกันที่ยังจำได้เลยไม่รู้ไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนตำรวจสอบสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ไงเพราะคุณจะเป็นลาวเป็นเขมรคุณก็มีสองหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินเดินอยู่แถวนั้นก็มีสองหูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะพี่ไพศาลไม่ให้เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้นแล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถถังมีของเล่นมาใหม่อะค่ะก็เขาก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูจ้าว่าบนพื้นที่มันราบจริงๆนะคะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรันเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อรันไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหานทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอารันถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะพี่ประสานเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนด
4: ับ
3: เลย
4: หมดเลย
3: เห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไป
4: ในฐานะ
3: ชนคันต่อไปอย่างเงี้ย
4: ในนะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมฮะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ใช่ไหมเกิดไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
3: ประกัน
4: ของประสบความเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะคะใช่ไหมคะแบบขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกณ นาทีนี้เลยเหรอคะ
3: เราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวเลยเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาดทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
4: ไม่ควรจะร้องไห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรตัวคุณว่าแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนก็ไม่รู้วิโนยเดย์อะไรของคุณเลย ใช่ไหมฮะเอาแค่สามัญสำนึกส่วนนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องมีพฤติกรรมอะไรอย่างนั้นก็มีแต่คนทุกคนด่าแล้วไม่ให้อภัยไม่มีใครสงสารผมดูแล้ว
4: ไม่มีใครสงสารเลย
3: มันเลยเกินเบอร์เกินเหตุ
4: แล้วหนีภรรยาก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ขอเลิกใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี
3: ้ผมก็ไม่ใจดำ
4: หรือว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาถึงขอเลิกก็ไม่แน่ใจ
3: ผมก็ไม่ใจดำถึงขั้นไป
4: ซ้ำซะหน่อย
3: ไปซ้ำเติมอะไรเขา
4: ไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
3: ันอย่างนี้มัน
4: ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
3: มีอาการคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
4: ค่ะ
3: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขานิ่งเฉยหรือเปล่า
4: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยคนศรีวรา
3: ผมเห็นแล้วผมเห็นในคลิปอะ
4: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
3: คงมีอะไรผิดปกติอยู่อ
4: ะ
3: ไม่ใช่หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
4: ตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะ อันนี้เดี๋ยวเติมเองนะ เป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
3: เอา
4: คนนั้นหน้าหาเช้ากินข้าวอยู
3: ่เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่าที่ว่าเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอ่ะ
4: เอ้ยยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กพอดเรื่องชาติหางจะดี
3: เมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
4: ขับมาจากไหนขับมาจากสะกดรอยมาแล้วก็รู้ว่าไอ้เสียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
3: ไปแม่นั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วไอ้ม่านรูดอะไรงี้แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาดักข้างหน้า
4: พี่ไพศาลคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดเราเรียกมันว่ารีสอร์ทค
3: ่ะยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปแล้ว เอาก็เนี่ยฮะอันนี้ลงจากรถเลยนะฮะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
4: ค่ะ
3: เขาบรรยายไว้อย่างนั้น
4: ผมก็ว่าภรรยาทำยังไงคะ
3: ภรรยาก็โดด
4: สวนเล
3: ยไม่ก็เห็นรถลงรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นนะไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาคนนี้ไปช่วยปลอบใจนั่นหน่อยว่าผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอก็ดักผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
4: เตะเมียเลย
3: เตะเมียเลยมีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์อยู
4: ่แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูรายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมคะ
3: ดูเลยไม่ดูนางงามเอ๊ะอย่างนี้ที่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรเงี้ยป่ะที่เขาเรียก
4: ใช่
3: เขาเรียกนางงามสายเขียว
4: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
3: นางงามสายเขียวหมายถึงยังไง
4: แกเป็นนางงามมิสกัญชาประเทศไทยมีมิสกัญชา
3: ถึงเรียกสายเขียว
4: ค
3: ่
4: ะแล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำพันหนึ่งพอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก2,000แล้วก็นั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ว่ากันไป
3: อ๋อแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ก็เป็นกลุ่มอะไรเขาอยู
4: ่ค่ะนะ
3: ครับ
4: เนี่ยมีคนแสดงความเห็นมาเยอะเลยโอ้โหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมาณไม่มีความ
3: เห็นเลยทำไมเรื่องอะไร
4: พอพูดเรื่อง
3: ภรรยาเหรอ
4: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชันเมืองผมไม่ใช้คำว่าภูธรนะโอเคแล้วก็คนพิการอายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13 ล้านเหลือ1 ล้านอ่ะแล้วก็คุณนิตินายบอกตอม่อก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิติคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็กและแม่ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
3: โอ้ขอใจมาใช่ไหม
4: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยเพราะแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมถึงจะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ยแถมข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
3: อันนี้อย่าเชื่อไปโพธนาอะไรมาก
4: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
3: นั่นน่ะสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอ่ะพูดให้สนุกมากกว่านะ
4: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกคําพี่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลที่เขาทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากแหละนะคะคุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษมก็
3: จะเน็บไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยใช่ไหมเด็ดไปไกลเลย
4: นิตี้พี่อะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกาน่ะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากัน2-3 รอบแล้วนะพี่ดูอยู
3: ่
4: คร
3: ับ
4: ค่ะอิจฉาไม่มีอะไรเห็นคนเขามีความสุขก็อิจฉานิดหน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวก IG ของคุณพิธาอะไรเงี้ย
3: ไม่ได้ตาม
4: เหรอคะ
3: น่าจะตามในน่าจะมีตามใน Twitter บ้างอะไรบ้างแต่ Twitter ตอนหลังพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อย นู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสค์ค่อนข้างจะงกหน่อย
4: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
3: ก็คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่ พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะฮะก็ทำให้ฉุดส่งออกลดเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตลดก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยคิดซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พนาพงษ์เขาแถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภาคม68เยียร์เทียบกับเยียร์นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลงร้อยละ 26.66 และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 36.20 แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลงร้อยละ 17.94 เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีที่ปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ21ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1.13% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันฮะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภาคม69ผลิตได้ 55,694 คันเท่ากับ48.76% ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68 36.20นะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเท่ากับร้อยละ 51.28 ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤษภาคม 68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภาคม 69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับร้อยละ 36.66 ของยอดการผลิตทั้งหมดก็เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี68
4: ค่ะพี่สารค่ะพี่ในการเห็นข่าวนักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
3: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางหรือลำพูนเลย
4: ที่ลำปางชื่อว่าเขาเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่ามาตกแถวแถวลำปางหลังจากนั้นก็มีการหากันมาทั้งหมดเป็นเวลา80ปีล่าสุด Facebook ของ US Embassy Bangkok ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินตกในลำปาง80กว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่หลังจากคลุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนี่ก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคคินนี่กลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญ ความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคเคนนี่ที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ที่หาไม่พบเดิมเพราะว่าสภาพป่า
4: เป็นป่า
3: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะก็เลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้น
4: แต่ก็สงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะค่ะ
3: เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่อาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
4: ค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกองทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 9นาฬิกา30นาทีนะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับอีก1รอบนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงคราวนี้ทั่วประเทศเลย
3: ที่รับสัญญาณ100ท่านด้วยนะคะ
2: ที่ Facebook แล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลราชธานีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นต้นมานะครับ
3: คุณเกษมคุณอเมซอนนะคะคุณจุ๊บแจง
2: ครับพี่สุทธิการสวัสดีนะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับนะเสียด้งนะครับพี่อเมซอนบอกว่าเสียด้งเจ๊จัน
3: เจ๊จัน
2: ชลบุรีห่างหายฝนมีแต่เมฆดำๆฟ้าแลบใกล้ๆคาดว่าจะมาดึกๆเจ๊จัน
3: เจ๊จัน
2: เจ๊จันแรมนะฮะที่เขาเรียกเจ๊จัน
3: เอาที่สบายใจเลยค่ะ
2: ดีนะครับแบบนี้ต้องยึดเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นพาหนะในการทำผิดเป็นการกระทำส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะพี่จรูนนะนะครับยึดคงไม่ได้เนาะมาอีก10อันดับข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันเลย
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเจริญเยอะมากเลย
2: น่ากลัวปลาหมอคางดำนี่น่ากลัว
3: มันเยอะมากเลยไงที่สมุทรสงครามอ่ะ
2: ปลากระป๋องเขาไปทำแล้วใช่เหรอ
3: นี่เขามาทำแฮมเบอร์เกอร์อ่ะทำแฮมเบอร์เกอร์
2: แฮมเบอร์เกอร
3: ์ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่อบต.ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะวันทางนายเจษดายานประภาสิรินายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าการอบรมในโครงการนี้นะคะจะเป็นการอบรมอาชีพให้ผู้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แบบเข้ามาบำบัดแล้วได้ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้ก็เลยมีการที่จะอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะและเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไฮไลท์ในการอบรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์จากปลาหมอคางดำเป็นการนำเอเลี่ยนสปีชีที่กำลังแพร่ระบาดหนักเลยนะในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่านำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะแล้วก็ปะปั่นรวมกับส่วนผสมที่กำหนดคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนจนเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปวางในขนมปังวางมีผักสดมีขนมปังแล้วก็วางทับเนื้อปลาหมอคางดำทอดราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยเขาบอกกิจกรรมนี้คนที่เข้าร่วมในคึกคักมากเลยนะคะทางด้านของนายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าทางอบจ.สมุทรสงครามเนี่ยว่าเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะคะก็เลยได้ร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองเพื่อจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้คนที่บำบัดเสร็จแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยก็ได้จะได้ไม่มีเวลาว่างไปสู่วงจรยาเสพติดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำเป็นการนำปลาหมอคางดำซึ่งมีอยู่เยอะนะสมุนไพรสงครามเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นของน่ากินบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างดูน่ากินเหมือนกันนะดง
2: ก็ถ้าทำมาเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่ออกเหมือนทอดมันกุ้งอะ
3: เหมือนทอดมันกุ้ง
2: นะเหมือนทอดมันกุ้งชุบแป้งมาแล้วอะ
3: มีเกล็ดขนมปัง
2: คือถ้ากินอย่างนี้ก็กิน
3: เราไม่รู้หรอกเรากินไปแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเนื้อปลาหมอคางดำหรอก
2: ถ้าทางจังหวัดเชิญไปให้เราไปกินแล้วฟรีเราก็ไป
3: นี่แฮมเบอร์เกอร์ปลาหมอคางดำ
2: ฟรีนะต้องฟรีนะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ที่แก่งกระจานนะเขากำลังลุ้นให้เป็น
3: บ้านพี
2: ่เป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้คือเขาไปจับจระเข้มาได้ตัวหนึ่งตอนนี้น
3: ะ
2: ครับมันหลุดออกมานะฮะจับมาเสร็จตอนนี้ส่งตรวจทันทีตรวจเขาบอกว่ารูปร่างมันเนี่ยเหมือนมากนะครับคือตรวจเอามันไปตรวจ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ว่าเป็นจระเข้พันธุ์ไทยแท้เลยหรือเปล่านะฮะน่าจะพลัดหลงมานะครับก็ตอนนี้หลังจากที่จับจระเข้ตัวนี้ได้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเนี่ยนะฮะเขาก็ เก็บจระเข้นี้ไว้นะชาวบ้านเนี่ยไปเจออยู่ในสระน้ำที่ท่ายางบ้านพี่กวยเลยนะครับ
3: เจอที่ไหนนะสระน้ำที่ท่ายางเหรอ
2: สระน้ำริมถนนสายสองเคยผ่านไปไหม
3: ผ่านเคยผ่านสายสอง
2: น่าจะไปวันที่จระเข้ขึ้นมานะ
3: ท

0: บอกว่าตัดตรงตำแหน่งครีบตัดไปตรวจ DNA นะครีบเนี่ยตำแหน่งที่7นะครับเพื่อไปตรวจตัวมันเนี่ยหนัก20กิโลยาว173เซนนะฮะถ้าเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จริงๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปปล่อยที่แก่งกระจานนะฮะ เขาบอกว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์ถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยแท้เนี่ยโหถ้าเจอเนี่ยนักอนุรักษ์นี่แบบคงดีใจมากนะฮะแล้วก็จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเผื่อว่ามันจะนะไปเจอหรือไปผสมพันธุ์นะครับก่อนที่มันจะหายไปอ่ะมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้ซึ่งบ้านเรามันจะหมดแล้วพี
1: ่
0: นะครับ
1: ก็จะหมดแล้วต้องอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เมื่อวานเราพูดถึงว่าฟาริดากับตินตินเขาไปออกโหนกระแสแล้วก็จบลงด้วยดีทั้งคู่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็มีบ้างไม่ไปบ่ายกันเวลาเขาจะลากันไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงประมาณแบบบ่ายเย็นๆเนี่ยฟาริดาเจ็บท้องเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดแล้วก็มีปรากฏว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วยก็เลยคนใกล้ชิดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
0: ไปยืนเยอะไปหรือเปล่าไปเดินเยอะไปหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยผลอันตราซาวด์บอกว่าทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยก็ปลอดภัยเลยนะคะนี่ตกลงเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าอั้นปัสสาวะแล้วก็บอกให้ฟาริดาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะห้ามอั้นปัสสาวะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยรันปัสสาวะไม่ได้นะคนท้องอ่ะหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วฟาริดาก็ยังไปทำงานเลยนะไปไลฟ์สดอ่ะขายสินค้ามีส่วนหรือเปล่านั่งไลฟ์สดนานๆแล้วก็ปวดฉี่เราไม่ลุกขึ้นอ่ะไม่ไปได้คนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะตรงทีหลังก็ลุกไปเลยไลฟ์สดไม่เป็นไรหรอกเน
0: า
1: ะปวดก็เข้าก็อย่าอั้นเลยอุ๊ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นไลฟ์สดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากออกจากหาหมอแล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สดอีกนะแค่20นาทีตรงทำยอดขายทะลุต้อง 500,000 บาทเลยอ่ะโอ้แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณแม่คุณลูก
0: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปเล่นไฮโล
1: แม
0: ่แล้วแกแสบจริงๆนะฮะแล้วแกแจ้งจับชาวบ้านแทนทำไมอย่างนั้นล่ะนะครับชาวบ้านเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้นะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่บุรีรัมย์ครับเพื่อเอาผิดผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเล่นไฮโลนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวแกเสียหรือไงนะแกถึงไปแจ้งจับชาวบ้านอ่ะเล่นมานันที่ไฮโลในงานศพโอ้ทราบมาว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะตามงานศพเนี่ยเขาตั้งวงกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บางคนอยู่กันถึงเช้ามืดนะครับโอ้พระสวดเสร็จไม่กลับกันนะฮะโอ้มาเล่นไฮโลกันนะครับก็ชาวบ้านในตำบลลำดวนอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์บุกมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลลำดวนนี่แหละนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้ามือเลยพาลูกบ้านเนี่ยตั้งวงเล่นไฮโลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพี่นะนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังประกาศเสียงตามสายว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดการพนันชาวบ้านบอกโอ้ยกล้าพูดได้ยังไงตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปเล่นเป็นคนตั้งบ่อนไฮโลเล็กย่อมขึ้นมานะฮะชาวบ้านก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับไปร้องเขาบอกว่าเคยไปร้องระดับที่อำเภอมาแล้วนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังอ่ะตั้งแต่11พฤษภาคมผ่านมา2เดือนเรื่องเงียบวันนี้ขอมาจังหวัดเลยครับบุกมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะฮะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เล่นกันสนุกมาละ5บาท10บาทบางครั้งก็ไปเล่นตามงานศพบ้างจู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนี้แจ้งตำรวจให้มาจับชาวบ้านก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เลิกเล่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันแหมแต่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นพนันเองแล้วจะมาทำเป็นเนียนนะครับนี่นะแกบอกว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นี่เหมือนชาวบ้านเขาก็แค้นเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากก็คือให้ปลดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งไปซะผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน15,000นะพี่มีเงินเดือนนะ
1: แต่บางทีเราพวกหมู่บ้านสีคงสีขาวเนี่ยคล้าย

0: ็นคนเป็นคนตรวจแบบว่าเป็นคนเช็คเป็นคนให
1: ้แกไปแจ้งตำรวจมาให้เกิดความวุ่นวายทำไมในเมื่อถ้าตัวเองเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นเนาะเออนะครับก็เดี๋ยวรอฟังความอีกข้างนึงจากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เนี่ยที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเข้มนะคะเขาบอกวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาอย่างนี้ว่าเจ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกลุ่มชาวฝรั่งเศสอายุ37ปีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมซ่อนอยู่ในที่ไหนรู้มะในขวดครีมอาบน้ำขณะเดินทางจากไทย
1: ไปออสเตรเลีย
0: เดินทางจากไทย
1: เป็นผู้หญิงฝรั่งเศสแต่ว่าบินจากไทยไป
0: ก็เอาไอ้ขวดเนี้ยแล้วมันหลุดไปจากไทยอ่ะอยู่ใน
1: คลิปมาใส่สารอะไรในไทย
0: แต่ว่า
1: คลิป
0: แบบคลิปอาบน้ำคลิปนั้นคงไม่ได้ช่วงคงหลบไปใต้ท้องแน่เลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงของการเดินเข้าเนี่ยมันต้องผ่ามันต้องเลยร้อยมิลลิกรัมอ่ะร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยมิลลิกรัมนะคะ
1: ใช
0: ่เขาบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องขังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเนี่ยสกัดตรวจค้นที่สนามบินนานาชาติเพิร์ธนะคะหลังเดินทางมาจากประเทศไทยระหว่างตรวจสัมภาระในเจ้าที่พบภาชนะขนาดเล็กติดฉลาก body wash นะคะก็คือครีมอาบน้ำนี่แหละภายในบรรจุของเหลวซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารบิวเทนไดออลนะคะปริมาณประมาณ50กรัมซึ่งจัดเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจและพบแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มอีกนะคะเป็นยาเมทสเตียรอยด์จำนวน40เม็ดค่ะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหานำเข้ายาเสพติดในเชิงพาณิชย์นะคะมีโทษสูงสุดจำคุก25ปีและคดีถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารเสพติดผ่านสนามบินพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะถ้าเกิดเจอเขาบอกว่าไอสารบิวเทนไดออลเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารกดประสาทรุนแรงในร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดควบคุมระดับเดียวกับเฮโรอีนเลยนะโคเคนด้วยแล้วก็ยาบ้าถือว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย25นี่ก็เหมือนโทษของแอร์สาวนี่ก็ประมาณเนี้ย
1: 25ปี
0: แต่ต้องดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะประสานกันยังไงถ้าเกิดว่าหิ้วอย่างเดียวก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าเกิดหิ้วแล้วไม่การสืบสวนแล้วไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษยังไงจะโทษแค่ไหน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้า านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5นะครับพาไปดูชีวิตของคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยแกอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะในข่าวนี้ไม่ได้บอกอายุนะครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาคือแกกำลังจะปีนสะพานลอยแล้วก็กระโดดลงมานะครับพลเมืองดีเห็นก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแจ้งตำรวจมาช่วยถามไปถามมาแกบอกว่าแกโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งนะครับพุ่งกับสภ.เมืองนครราชสีมานะครับนะก็สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปใช้หลักจิตวิทยาใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จครับนะฮะคุณลุงยอมลงมาจากสะพานลอยนะหน้าโรงเรียนสุรนารีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโอ้โหท่ามกลางฝนตกท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านว่าอย่าโดดนะอย่าโดดนะถามไปถามมาคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอำเภอโชคชัยครับที่โคราชนี่แหละฮะบอกว่าโดนหลอกเงินไปแสนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะตามเงินคืนมาได้หมดหวังท้อแท้กับชีวิตเงินที่ลุงเก็บมาทั้งหมดนะครับศูนย์ไปกับการโดนหลอกในครั้งนี
0: ้
1: นะฮะก็เลยตั้งใจจะมาจบชีวิตลงเพื่อสะท้อนว่าชีวิตคนเราทำไมถึงมาเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้อันนี้คุณลุงบอกนะนะครับน่าจะโดน call center นะฮะหลอกเงินไป
0: กว่าจะหามาได้นะแสนเงินแสนของบางคนเนี่ยก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะ
1: ตอนเนี้ยตำรวจเลยไม่ปล่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็รับปากนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเงินของคุณลุงกลับคืนมาให้ได
0: ้ค่ะ
1: ขอให้คุณลุงมีหวังนะครับก
0: ็มีคนมาช่วย
1: เราอาจจะพูดง่ายแล้วว่าเงินทองมันของนอกกายนะ
0: ไม่ได้บางคน
1: มันก็แต่ก็อยากให้คุณลุงแบบมีกำลังใจอ่ะ
0: อยากคิดสั้น
1: โอ้ชีวิตเรามันมีค่านะครับชีวิตเรามีค่า
0: ถ้าอยู่อาจจะทำได้มากกว่า 100,000 คิดอย่างเงี้ย
1: ก็ถือว่ามันเป็นเคราะห์ของเราไปนะครับเดี๋ยวคนบอกเอาพูดง่ายนะไม่ใช่
0: เราไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับโอ้ขอเป็นกำลังใจให้จริงคุณลุงสู้ๆครับนะครับ
0: แล้วก็ต่อไปเงินเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าให้ใครง่าย
1: โอ้มันพูดยากแล้วพี่มัน
0: พูดยาก
1: พวกนี้มันสารพัดวิธีหลอกเราอะนะครับถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันครับ
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมในเรื่องของพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,170นะคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยวันนี้น่ะมีประเด็นน่าสนใจที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้สนามที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขในยุคนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาบางคนบอกเอ๊ะจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันค้างจ่ายเลยเงินรางวัลก็ไม่ถึงมือนักกีฬาไม่ลงไม่เลี้ยงเคยมีข่าวนี้อยู่ใช่ไหมล่ะข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาเรื่องไม่ลงไม่เลี้ยงเนี่ยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของนักกีฬาเนี่ยขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือนตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยมีนโยบายบอกว่านักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัล7วันภายหลังเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องโอนเงินเนี่ยตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาเลย จะไม่โอนเงินไม่ผ่านสมาคมกีฬาแล้ว
1: ครับผม
0: โอนไปถึงตัวนักกีฬาหลังจะไปเข้าร่วมโปรแกรมทั้งเอเชียนอะไรพวกนี้พวกต่างๆแล้วได้รับรางวัลอ่ะ

0: หลังมาแล้วก็คือมันมีปัญหาร้องเรียนมาก่อนนั่นนี้ใช่ไหมล่ะเออก็เลยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยให้โอนตรงไปถึงตัวนักกีฬาเลยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการต่างๆมา7วันเนี่ยต้องโอนให้เสร็จเลยนะคะเออก็จะได้ทำให้ปัญหาได้รับเงินล่าช้าเนี่ยหมดไปนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มนำร่องใน2รายการใหญ่แหละเช่นรายการเอเชียนบีชเกมและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยสามารถสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาได้เออขออย่าให้มีอีกเลยนะว่าเอ้ยมีปัญหามันไม่ลงไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเงินรางวงรางวัลช้าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เขาบอกว่านโยบายแบบนี้นักกีฬาชอบแต่สมาคมไม่ค่อยชอบสมาคมบางทีเขาก็ต้องบริหารจัดการงบอะไรของเขาอะไรเขาว่ากัน
0: ต่อผ่านเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เออครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่คุณดูถ้ำดิสวยไหม
0: สวยที่ไหนอ่ะ
1: เนี่ยสวยไหมดูถ้ำดินี่ธรรมชาติสร้างให้นะ
0: ไม่น่าใช่นะใช่หรอ
1: จริงจริงนี่ธรรมชาติสร้าง
0: ใครเป็นคนโพสอ่ะที่ไหนอ่ะ
1: ที่เชียงใหม่ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาเลยวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดให้เที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบที่เชียงใหม่นะฮะ
0: สวยสวยขอ
1: ปิดปรับปรุงมา3เดือนพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกยกระดับเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าหูยไปแล้วจะเป็นเหมือนถ้ำหลวงที่น้องๆหมูป่าเคยไปติดหรือเปล่าค่อนข้างเป็นถ้ำที่ใหญ่นะ
0: สีลุงสี
1: คือถ้าดูจากเราเดินแล้วเนี่ยตัวหลังคาตัวเพดานถ้ำอ่ะสูงมากนะแล้วก็รูปลักษณ์ข้างในเนี่ยคุณวังอยากให้ไปเสิร์ชหาดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนว่านี่ประเทศไทยหรือนี่ให้ดูว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยพี่กวยนี่ฮะดูครูรูปล่างของถ้ำ
0: เห็นไหมคะเห็นไหมคะ
1: เห็นอยู่นะอีกรูปนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรูปนึงนี่จะดูความเป็นกำแพงถ้ำสิปรับสีนะปรับสีนะโอ้จิ้มสีนะ เต็มที่เลยฮะมันสวยอ่ะมันสวยลองเสิร์ชหาดูนะครับถ้ำแม่สาบนะฮะที่เชียงใหม
0: ่เดี๋ยวต้องไปแน่
1: ๆ ข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถงนะครับ4โถงก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติแตกต่างกันพี่นะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นผนังสีรุ้งผนังถ้ำแถบสีหรือว่าเรนโบว์วอลนะฮะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเดินเข้าไปโถงที่3จะเป็นถ้ำมรกตนะครับถ้ำที่4เป็นถ้ำเพชรมันจะมีหินงอกหินย้อยวิ่งๆๆๆนะครับก็เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบแนวธรรมชาตินะไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเมื่อกี้ผมลองเสิร์ชดู
0: อ
1: ยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
0: ถ้ำหลวงแม่สาบ
1: ถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยอยู่อำเภอเสมิงครับพี่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
0: ถ้าพูดถึงเสมิงเนี่ยพี่นึกถึงอะไรวะสตรอเบอรี่ใช่ป่ะล่ะ
1: สตรอเบอรี่ที่เสมิงใช่ใช่ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่ได
0: ้
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อ่ะมาดูการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะทำได้จริงตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกไว้ไหมว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานหลายชุดเลยนะคะมีทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ออกสำรวจเนี่ย633นายเลยนะคะจะเร่งทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่ถือครองที่ดินเป็นรายแปลงเลยจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนนะคะแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและให้ถึงที่สุดกับนายทุนไปสร้างโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็มีคนอื่นๆที่ไปบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์2กลุ่มมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะตอนนี้เนี่ยราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็รอคอยมา50กว่าปีแล้วแหละนะคะขออยากจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีการพิสูจน์ทราบนะคะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรแปลกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราษฎรไปทำกินเนี่ยก่อนที่จะมีประกาศเป็นเขตอุทยานก็จะต้องได้ที่เลยใช่ไหมคะส่วนพวกนายทุนไปทราบไปบุกรุกหลังจากเป็นอุทยานแล้วเนี่ยก็จะต้องโ ถูกเอาที่กลับคืนมานะคะมาเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการจะเอาจริงเอาจังเลยนะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบภายใน6เดือนหรือเปล่าพิสูจน์ทราบเป็นรายแปลงค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับอะไรละอันดับอะไรละ1แล้วตอนนี้โอ้โห
0: ถึง1
1: เอาวันพรุ่งนี้นะครับเงินในกระเป๋าเราจะกลับมาไทยช่วยไทยพลัส 6:00 น.เตรียมออกไปเติมเงินแล้วไปจับจ่ายใช้สอยกัน
0: พรุ่งนี้จะเข้ามาแล้ว
1: พรุ่งนี้1กรกฎาคมเงินนะในกระเป๋าตังค์เราจะมีกลับมาอีก 1,667 บาทจะใช้กันได้ที่บุรีรัมย์เขาก็มีแม่ค้านะครับบอกว่าอย่างนี้โอ้โหยอดเดือนแรกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะขายผลไม้เนี่ยกำไรไม่รู้แหละแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวขายได้วันละหมื่นจากเมื่อก่อนเนี่ย 4-5,000 เพราะฉะนั้นอยากอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลมีไปเรื่อยๆได้ไหมโครงการนี
0: ้มีทุกเดือน
1: รัฐบาลยังจะกู้ยังถกกันเรื่องกู้อยู่นะ
0: ก็เขาพูดอยู่ว่าแบบปีนี้ไอ้งบเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบประจำงบใช้กู้อะไรเงี้ยแล้วงบลงทุนมันเหลือน้อยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ล่ะนะครับความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า1อยากให้มีไปเรื่อยๆ2เดือนละพันน้อยไปเดือนละ 2,000 เลยรัฐบาลจ๋าคนบุรีรัมย์นะนี่แม่ค้าบุรีรัมย์ฝากถึงรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยกันได้ไหม 2,000 เป็นตัวแทนให้พวกเราหน่อยเออนะครับแม่ค้าบอกอย่างนั้นอ่ะว่าขอเพิ่มเลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนซื้อก็มีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นคนขายของก็โอ้โหมันขายดีเหลือเกินอ่ะยอดขายวันละ 5,000 เป็นหมื่นนึงอย่างเงี้ยไม่ใช่บุรีรัมย์นะแม่ค้าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับพี่เมย์อยู่ตลาดแถวบ้านพี่ใช่ไหม
0: ตลาดมารวย
1: เขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาก็บอกวันแรกที่ของเดือนที่แล้วนะแป๊บเดียวยอดขายหมื่นนึงนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับแม่ค้าผลไม้เลยแสดงว่ามันมีผลเพราะว่าคนซื้อกับข้าวถุงละ60จ่ายแค่24บาทคนก็หยิบใหญ่เลยสิเดิมซื้อ60เหลือ24งั้นจะเอา3ถุงในราคา60บาทเท่าเดิมเอออย่างเงี้ยก็ได้กินอิ่มมีความสุขกันขึ้นฝากรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยครับ
0: พรุ่งนี้เราจะรวยอย่างน้อยเนี่ยเงินใครอะไรนะเงินไม่รู้จะถูกหวยขอทุกคน
1: เช้ามีเงินเข้าแน่ๆ
0: โชคดี
1: แต่ตอนบ่ายก็เงินออกหรือเงินเข้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันบ่าย 4:00
0: ค่ะ
1: ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงราช

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรชิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับรายงานตัวพี่น้องนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่30แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือน8นะฮะอุ๊ยใช่มั้ยเอ่ยเดือน7หรือเปล่าเออขออภัยฮะเดือน7นะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะในไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าคนสวยนะจ๊ะฮัลโหลน้องฟ้าฮัลโหลน้องฟ้ามาแล้วพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยเปียกสวัสดีเสี่ยเปียกนะฮะจัดไปแล้วนะเสี่ยเปียกเนาะปลายฟ้าเลยผลงานเพลงแรกเลยนะฮะโอ้พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงไก่ตาฟางต้องเปิดให้แล้วล่ะเมื่อวานนี้เวลาไม่เหลือแต่วันนี้ผมเตรียมตัวที่จะเปิดให้ละรอฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยครับสวัสดีครับพี่ขาวดอนนะเป็นพี่ขาวดอนเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยเนาะพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะฮะโอ้โหพี่แต่จากศรีสะเกษนะฮะไม่ได้เจอพี่แต่นานมากนะพี่แต่หายไปนะพี่แต่รู้ตัวไหมว่าพี่แต่หายไปนานมากๆเลยหายไป3อาทิตย์4อาทิตย์เลยนะพี่แต่นะก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยทุกคนเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่เนาะนะฮะสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ครับพี่หย่อนสวรรค์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มน้ำมนต์โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็ผ่านมา3วันแล้วเนาะกับวันเกิดของผมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีน้องแชมป์ด้วยฮะน้องแชมป์โชคชัย4นะฮะน้องแชมป์สีสุขของเรานั่นเองนะครับคิดถึงพี่บอสกิ๊บกิ๊วคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องแชมป์เนาะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผู้ใหญ่วันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่อเกนนะสวัสดีพี่อเกนด้วยนะครับจะรีบไปไหนยังไม่เดือน เอาเหรอก็ครบอายุ20ปีเต็มพอดีเนาะดีเจนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับพี่วัฒกรด้วยนะฮะสวัสดีนะครับเอ้ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดนี่น่ากอดจริงเปล่าน่ากอดจริงเปล่าเอาละฮะช่วงนี้ฮะอยู่กันยาวๆเนาะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึง4ทุ่มเลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่แล้วก็ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะในช่วงหน้าพร้อมเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับพี่ๆที่โทรเข้ามาก่อนนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขอเพลง022481366นะครับขออนุญาตย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้อีกสักผลงานเพลงของทิดแอมก็แล้วกันบักคนสัวก็แล้วกันพี่น้องครับผลงานเพลงซาซาจากทิดแอมด้วยครับเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจตอนนี้นะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ก้อยครับผม
2: วันนี้ค่ะ
1: พี่ก้อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากนะครับ
2: ที่ฟังมีดีเจมีพี่อะไรจอยตุนิชาอะไรค่ะ
1: อ๋อพี่เมย์ที่ชา
2: ตุนิค่ะแล้วก็พี่อะไรพี่ชนะพุ่มพี่เพชรพุ่มพวงอะไรค
1: ่
2: ะ
1: พี่เพชรพุ่มพวงครับมีพี่โอ๊ตนี่พี่
2: เ
1: มย์
2: ลูกตาลฟังทุกคืนพี
1: ่โอ้โหดีมากเลยพี่ก้อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขออย่าปล่อยมือได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยอย่าปล่อยมือของ
2: ไม้มืออย่าปล่อยมือของไม้มือชอบมากพี่ก้อยเป็นคนชอบเพลงนี้มากเลย
1: โอ้เพลงนี้พี่ก้อยพิเศษในใครบ้างครับพี่ครับ
2: พิเศษให้ดีเจทุกคนแล้วก็น้องคนที่รับสายหลังไม้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยฮะเดี๋ยว
2: แล้วก็พิเศษคนจัดด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ก้อย
2: ค่ะฟังทุกวันเลย
1: โอ้โหขอบพระคุณมากครับพี่ก้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะเดี๋ยวที่นี่ฝนก็ตกบ้างค่ะ
1: เหมือนกันนะที่กทมก็ตก
2: ม
1: ัน
2: แต่ก็ฟังเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนนี่ตกแรงใช่ไหมจ๊ะ
2: เที่ยงคืนอ่ะแล
1: ้
2: วก็มีบน
1: ครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับผมสายน้ำไม้จากพี่ก้อยนะฮะจันทบุรีขอเพลงเข้ามาอย่าปล่อยมือนะฮะของไม้เมืองนะครับพิเศษให้ดีเจทุกคนเลยแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ให้พี่แป้งหลังไม้ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่ก้อยสายน้ำไม้กันเลยครับอย่าปล่อยมือ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์กันอยู่นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้นะเห็นพี่ๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะอย่างผลงานเพลงที่ขอเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่วันนี้ดีเจใจดีนะฮะเดี๋ยวจะพิเศษตามคำขอกันหน่อยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาทาง SMS นะฮะผมยังไงก็พี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันหน่อยครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เทพจนช้า

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเขาเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตเขาเรียนกิมจิ

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่า

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA eBill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA eService เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้

0: ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพรก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับสู่ขออภัยฮะกลับสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:08 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ออสครับผมพี่ออสโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาคร
3: ับ เทพาสงขลาสงขลาฝนตกไหมครับพี่ออสครับพี่
4: ไม่ตกนะครับ
3: อ๋อไม่ตกเลยแสดงว่าตอนนี้สงขลาอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพี
4: ่ก็ใช่คร
3: ับ
4: ใช
3: ่อ๋อใช่ก็คือแบบโอ้โหแสดงว่าแบบไม่มีฝนสักหยดเลยช่วงนี้โอ้ร้อนยาวๆเลยพี่ออสวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไม
4: ค์ความรักของยักษ์เขียว
3: ความรักของยักษ์เขียวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
4: ให้เสียงทุกสายทั่วประเทศ
3: ครับผมได้เลยครับ
4: ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายด้วย
3: โอ้ได้เลยครับพี่ออสครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ออสพี่ออสครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ออสพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ okay. นำไปเลย
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: และไอ้ไอยาราร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
3: โอ้โหขอบพระคุณลุงวัดมากๆเลยนะพี่ออเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ
4: ดีครับ
3: เอาละฮะสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่ออสสงขลานะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะความรักของยักษ์เขียวนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่ดีเจทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงครั้งหนึ่งจิตนะของพี่โกนิพนธ์นะครับผมสังกัดทรานเชียร์มิวสิกนะฮะคำร้องของพี่หวายเนวดายนะครับแล้วก็พี่โกนิพนธ์นะครับผมทำนองก็เป็นพี่หวายเนวดายนะครับเรียบเรียงจะเป็นกะรพัฒน์คีหัน PART นะฮะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมเหมือนผมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือมันเป็นซาวที่แบบมิติแบบเยอะมากนะฮะโหฟังแล้วแบบอยากจะใส่ชุดไทยย้อนยุคเลยผมอ่ะฝากด้วยเนาะนะครับผลงานเพลงขนึงจิตนะฮะขออภัยฮะขนึงนิดนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่โกนิพนธ์นั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตขออภัยฮะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวลมาซื้อน้ำกันพี่น้องครับเอาละฮะผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดิ์จ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนเลยดีกว่าเนาะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานหวานนะคะปกติจะเป็นเสียงหวานหวานจากศิลปินสาววันนี้เป็นศิลปินหนุ่มกันบ้างนะคะนะก็เริ่มต้นมากับหวานไม่เป็นเอ๊หวานไม่เป็นนะพูดว่าหวานไม่เป็นแต่เสียงนี่หวานมากนะคะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไร่อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเนี่ยฝากเข้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะติดค้างเอาไว้ก็เลยนำมาจัดให้วันนี้เพราะว่าเป็นเพลงหวานๆแล้วก็จังหวะแบบมีเดียมนะคะไม่เร็วไม่ช้าฟังสบายนะรักเข้าไส้ค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยวันนี้สมาชิกมากันอย่างรวดเร็วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Facebook Live ของเรา LTM FM 95นะคะพี่โอภาสบอกมาแล้วจ้าหวานหวานเลยจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาแล้วก็ส่งดาวมา30ดวงเลยนะโอ้โหขอบพระคุณมากๆสวัสดีพี่มิมี่พี่สุยตาพี่วรนาถพี่วิชัตพี่มาดาพี่นักรบพี่เบเบลดคุณแม่อรุณพี่นงลักษ์นะคะพี่ขวัญชัยน้องหนูดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ในทุกๆช่องทางของเรานะคะทักทายฝากงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจสายหน้าไมค์นะคะรออยู่เลยที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยใครอยากจองสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างก็มีนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยดูแลเป็นพิเศษนิดนึงปกติก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกนิดนึงนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเงาเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมงเลยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอยากเห็นหน้าดีเจแก้เหงาก็เข้ามาทางเพจได้เลย เนอะนะคะเดี๋ยวนะวันนี้โอ้ในเพจเลื่อนมาเจอพอดีเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขอมีความสุขมากๆด้วยนะใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในเพจของน้องเปิ้ลหรือว่าจะน้องเบิ้ลไม่ใช่น้องเปิ้ล น้องเปิ้ลไหนน้องเปิ้ลน่ารักแฮะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะฮะก็มาคอมเมนต์ได้นะคะศิลปินของเราก็จะมาอ่านมาเห็นอยู่เนาะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อวานนี้เห็นในFacebook นะเอ้ยนะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งของหนูพี่ฝนธนสุนทรนะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนด้วยนะคะก็ขออนุญาตรวบยอดเลยก็แล้วกันนะคะ29แล้วก็29พี่ฝนเนาะแล้วก็30น้องเบิ้ลนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกทุ่งมหานครนะคะอวยพรอีกครั้งนึงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะของทั้งพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ของน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีงานเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็

มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเลยเนาะนะคะอ่ะนะแต่เพลงเนี่ย พอเลือกไม่ได้เลยก็เอ๊ะนะเตรียมเพลงของอีกท่านหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะนะคะพอดีว่ามีหลายคนอยากฟังนะคะงานของพี่หญิงทิติการนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยก็แล้วกันเหนือการเวลาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้วันนี้สายแรกจากลำปางเมืองรถม้าเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เย้า
1: ไก่แจอีน
2: ้อครับอ้วนอันนี้รอบสองละ
1: รอบสองแล้วอ๋อที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะ
2: ครับ
1: จ้าวได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ชัดเจนครับ
1: จ้าวอยู่ตั้งใดของลำปางท่านเจ้า
2: อยู่แม่เมาะครับ
1: อ๋ออยู่แม่เมาะลำปางฝนโต๊ะก็หา
2: หยุดประมาณตั้งแต่ไม่คือไปบายอะคร
1: ับ อ๋อก็คือตกเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปแล้วอีน้อ
2: แน่น
1: บอปอฮอนตะไดก้าไม่ร้อนเนาะ
2: มาไข่ห้อนตะไดครับ
1: ไข่ห้อนตะไดเนาะโอ้จ้าวแล้วหายไปไหนตั้งเมินตั้งนานบอโทรเข้ามา
2: อยู่กรุงเทพ
1: เอาอยู่กรุงเทพอย่างใดอายุกรุงเทพบอโทรบ่ได้กะ
2: โอ้โทรแล้วบ่เคยติดเลย
1: กาออกโทรมาเหมือนกันแต่ว่าเออเจ้า
2: ไปติดตีของขอนแก่นของเมย
1: ์อ๋อจ้าแล้วประเด็นนี้อยู่ที่ไหน
2: ประเด็นนี้ยังไม่เหมาะคร
1: ับ อ๋อนี่ปิ๊กไปลำปาง
2: ละ
1: โอเคปิ๊กไปลำปางแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: จ้าอ่ะวันนี้เมินๆได้อู้กันเจ้าว่าใดก
2: ็คิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านก็เติงหาบ้านปิ๊กบ้านเนาะ
2: ครับ
1: จ้าอ่ะวันนี้ไอ้ไก่แจ้อยากฟังเพลงของเบิ้ลกันเนาะวันนี้วันเกิดเบิ้ลพอดีนะ
2: ก็วันบอลเนอปันแงปันสูง
1: เออปันแงปันสูงเนาะโอเคคือน้องเบิร์นปันแงปันสูงอยู่บอกปันว่าเออโอเควันนี้ขอบคุณนะไก่แจ้เนอเดี๋ยวเปิดให้เลยเจ้า
2: ครับผมครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้น่ารักตะบอกน้องเบิร์นปันแงปันสูงเนออ้าวซ้ายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะครับปลายฟ้าจากสองศิลปินเบิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะไอ้ไก่แจ้เนี่ยจากแม่เมาะลำปางนะเจ้าขอบคุณจะนักเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงแล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องเบิ้ลตัวเองหนึ่งนะเจ้าขอบคุณจะนักเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษคืนนี้ก็ฝากเข้ามาได้จองสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายค่ะที่022481366นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะมีประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะ yentertainaward.mcot.net ได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังนะใครที่เพิ่งจะได้ยินแล้วก็โอ้โหนะเป็นแฟนซีรีส์ Y นะไม่ว่าจะเป็น Boys Love Girls Love หรือว่าเรื่องไหนๆดาราคนไหนนะคะที่เราชื่นชอบที่เรารักรีบเลยนะคะกับ5สาขารางวัลนี้เสนอชื่อเข้ามาได้เลยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะอ่ะช่วงนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างหนาแน่นทักทายเลยดีกว่านะคะทางเพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดเถอะนะคะสวัสดีพี่สุภาพด้วยนะคะบอกแนะนำงานเพลงรักเข้าไส้ของน้องลิโอเพิ่งเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเลยค่ะเปิดให้แล้วนะคะแล้วก็พี่สมศักดิ์นะคะแนะนำงานเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่ศักชัยค่ะพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยแล้วก็น้องหลังไมค์และทุกคนด้วยนะคะพี่สรายุทธบอกชอบเพลงนี้มากเลยนะปลายฟ้าพี่บ่าวทูนก็ชอบนะเพราะมากๆจริงๆนะโดนใจนะคะมันจี๊ดนะพี่สมยศพี่โดดเดียวพี่นักรบนะคะพี่จันทราพี่สมยศพี่สมยศมา2สมยศเลยแล้วก็พี่ณัฐพงด้วยสวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางเอสโตเนียด้วยนะคุณก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเนาะทักทายเข้ามานะคะมีแฟนรายการนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะแวะเข้ามาฟังเพลงเข้ามาทักทายดีเจนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางประเทศอยู่ทวีปอย่างอยู่ทวีปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างทางเยอรมันทางเนเธอร์แลนด์นะคะทางสวีเดนหรือว่าทางฟินแลนด์ทางเอสโตเนียเนี่ยก็จะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำอยู่นะคะก็เพิ่งบางคนก็เพิ่งจะเสร็จจากงานเนี่ยเสร็จจากธุระนะคะแล้วก็มาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไหนนะมีเกาหลีก็จะดึกหน่อยใช่ไหมมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาฟังทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะหลายๆคนบอกคิดถึงประเทศไทยเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็เหมือนได้นะเหมือนได้กลับบ้านนะฟังแล้วมันก็นึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่หนิงนะคะพี่หนิงพี่ไตรรัตน์นะบอกว่า FC นะครับพี่ไข่เจียวไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะคราวหน้าต้องดูดีๆอย่าเปิดไฟแรงนะไข่เจียวไหมนะคะคุณแม่รุ่นสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะพี่วิจิตด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะ4689400นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ให้สัก1นะคะเพิ่มอีก1นะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยเข้ามานะคะส่งความรักความคิดถึงแฟนๆกับแอบรักแอบคิดถึงค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆซึ้งๆหวานๆกินใจนะคะเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยนี่พี่แคทรัตการนั่นเองนะคะล่าสุดคุยกับพี่แคทก็พี่แคทก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอยู่ที่ลำปางนั่นแหละนะมีแฟนๆนะคะหลายๆคนเข้ามาส่งข้อความฝากไว้จำได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะว่าสบายดีนะคะอยู่ลำปางปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจัดให้กับรอยอุ่นรักค่ะกับบรรยากาศที่พี่แคทเคยมาร้องไว้

0: เดินทางกลับบ้านได้ปลอดภัยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้พี่เล็กอินดีนะคะแนะนำมาจากทาง Facebook Live ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงโปรดของพี่เล็กด้วยนะคะตอนจำได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักจางของพี่พีเสด็จด้วยนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงของคาราบาวนะคะกับเพลงเดือนเพ็ญแนะนำมาจากคุณนุนะคะคุณนุแนะนำมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลสุนิชาค่ะ

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: ขณะนี้เวลา 23:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: 23:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะน้องทางนครสวรรค์นะน้องปิ่นนะบอกว่านครสวรรค์ฝนไม่ตกเลยไปไม่ถึงอะสิใช่ไหมล่ะนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่2อีก1ชั่วโมงเนาะที่เราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยเนาะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้านะสมมุติว่าก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะพี่นพ
3: สวัสดีครับน้องลูกตาล
2: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานนะ
3: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ
2: นี่ตอนนี้พี่นพอยู่ที่ไหนคะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่นพ
3: ตอนนี้ก็อยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการครับ
2: อยู่ปากน้ำสมุทรปราการเนาะนะคะยังรับฟัง
3: ไม่ใช่คนที่นี่แต่พี่คนใต้นะ
2: จ้าแต่ว่ามาอยู่ที่ปากน้ำเนาะ
3: ครับผม
2: นะคะสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีฝนไม่เอ่ย
3: อากาศดีไม่มีเลยน้องไม่มีฝนอากาศดีมากครับ
2: ค่ะน้องไม่ร้อนเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ร้อน
2: นอนสบายแล้วจริงๆพี่นพเป็นคนใต้จังหวัดอะไรคะพี่นพ
3: พี่นพอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยครับ
2: โอ้โหเกาะสมุยว้าอยากไปเที่ยวจังเลยเกาะสมุย
3: เกาะสมุยน่าเที่ยวนะน่าเที่ยว
2: ค่ะแล้ว
3: พี่นพมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ18-19นู่น
2: กำลังจะถามเลยว่าแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่เกาะสมุยบ้างไหมคะพี่นพ
3: อ๋อสักปีจะไปครั้งหนึ่งครับไปเยี่ยมแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวแล้ว
2: ค่ะโอเคเลยนะคะก็น้องก็ต้องยังต้องไปมาแบบนี้อยู่เนาะปีละครั้งไงโอเคเนาะพี่นพเนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับไปบ่อยไม่ไหว
2: จริงๆก็อยากไปบ่อยแหละเน
3: า
2: ะ
3: อยากไปบ่อยครับ
2: ค่ะค่ะโอเคได้เลยนะคะพี่นพอยู่สมุทรปราการนี่เคยมาร่วมกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครของเราบ้างหรือยังคะเรามีไปแถวนั้นเหมือนกันนะ
3: ยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลยครับ
2: ค่ะก็เผื่อว่าเนาะโอกาสหน้านะคะจะได้เจอกันแบบตัวเป็น
3: ครับ
2: นะคะโอเควันนี้พี่นพอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: พี่นพอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่แอลยอดรักครับ
2: ค่ะ
3: ภาพถ่ายลายเซ็นครับ
2: ภาพถ่ายลายเซ็นได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ก็มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟน95นะครับ
2: ได้เลยค่ะโอเค
3: พี่นพอยู่พี่นพเมื่อก่อนพี่นพอยู่คาเฟ่ตั้งเกือบ30ปีน้องลูกตา
2: ตำแหน่งอะไรคะอยู่ที่คาเฟ
3: ่พี่นพร้องเพลงพี่นพนักร้องต้องร้องเพลงตั้งแต่อายุนู่นแหละ18-19นู่นแหละ
2: โอ้หมายถึงว่าร้องอยู่ที่
3: ใช่คาเฟ่อยู่คาเฟ่ประมาณ28ปีครับ
2: มาร้องที่กรุงเทพเนี่ยเหรอคะพี่นพ
3: ครับร้องอยู่กรุงเทพครับ
2: โอ้ยังพอร้องได้อยู่ไหมคะพี่นพ
3: ก็ยังพอไหวก็ยังพอไหว
2: เหรอแล้วเพลงนี้เนี่ยพอจะร้องได้ไหมเนี่ยภาพถ่ายลายเซ็นสักนิดนึง
3: ได้
2: เ
3: นาะงั้นเอา
2: อย่างนี้เอาอย่าง
3: น
2: ี้เดี๋ยวเรา
3: ตุ้มเสียงมันไม่ตุ้มเสียงไม่ค่อยไหวได้แต่ว่าพยายามได้ครับ
2: ไม่เป็นไรแบบว่าให
3: ้พอประมาณนะ
2: ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าเพลงให้พี่นพร้องนิดนึงเนาะแล้วก็จะได้เปิดให้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาห่า
3: และไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่าน
2: ี่เสียงหวานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นพร้องสักหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยกับภาพถ่าย

0: ลายเซ็นนะคะเชิญค่ะ
1: ชนชนฟังหน่อยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หลับน้อยใดนี้พี่ขอมาไปแทนกายพี่นี้มอบแต่คุณดีด้วยใจแท้จริง
1: อ่ะโดยประมาณครับน้อง
0: จันกำลังเพลินเลยค่ะพี่นกค่ะขอบคุณมากๆวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยพี่นกรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: จ้าน้องลูกจัน
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงลูกจันนะ
0: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหได้ฟังเพลงแบบนะเป็นแบบว่ายุคก่อนนะโหคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะมากับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจนะคะจากสายหน้าไม้ของเราพี่นบจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็ต่อด้วยจูบไม่หวานค่ะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครขอมาเอ่ยโอ้พี่วิทยานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มาที่อดีตรักบ้านนาเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนจากพี่อานนท์หนองบัวลำพูนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมทักทายพี่กฤษมนนะคะแล้วก็ป้าหนานมองป้าหนานมองเนอร์สวัสดีเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาบอกวันนี้ลาดพร้าว71ยังไม่มีฝนเลยนะคะส่วนพี่กายนะพี่กายบอกสุรินทร์ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะขอบคุณมากๆที่แชร์เข้ามานะคะมีใครเพิ่มเติมนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็พี่เอกรินด้วยพี่สยามเมืองยิ้มพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญช่วยพี่สุรีนะคะพี่สุภาพลุงต๋อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สรายุทธ์คือพี่ไก่แจ้อ๋อสายหน้าไม้เมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าอยู่ลำปางเคยเจอแม่ชีแคทด้วยโอ้เคยเจอพี่แคทตัวน้อเป็นแม่ชีขอบคุณจันนักเจ้าอ่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพิ่งมีสายเข้ามาพี่นิ้งหน่องจากลพบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ชาจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจนะคะ

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจากโอ้ดวงใจเมธิชานะคะมากันที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะโอ้โหจาก2ศิลปินนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีเนาะกับเพลงเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะจากสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองนะคะโดยน้องอาร์มชุติมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโอนัทนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคิดว่าแฟนๆของทั้ง2ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้องอาร์มนะหรือว่าน้องสแน็คนะคะต้องติดตามเพลงนี้อยู่แน่นอนนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจอคิวฮิตกับเฮาบ่ฮักกันตอนใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดงานเพลงของหนุ่มๆให้เลยในช่วงนี้นะสองงานเพลงค่ะตีสามตีสามค่อยฟังนะตีสามของน้องบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในฮิตที่7อยู่เลยโอ้นะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแค่ฝุ่นนะคะงานจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในฮิตที่13ด้วยนะจาก TMG Record นะจ๊ะอ้าวตีสามแค่ฝุ่นคือจะบอกว่าตีสามนะมันแค่ฝุ่นเองว่ากันไปนะคะจัดให้เลยในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: หวานๆเลยนะคะใจอ่อนงานจากพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่ฝนนิดนึงนะพี่ฝนเกิดวันที่29มิถุนายนนะคะอ่ะล่ะนะตอนนี้23นาฬิกา51นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะLTM FM 95นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เอาใจคนขี้เหงากันหน่อยนะคะกับงานของพี่นีโน่นะคะคนขี้เหงาเอ๊คิดว่าดึกๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะกำลังแอบเหงาอยู่แน่ๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนนะคะฝันดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa.
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: 99แล้วก็ทาง YouTube ช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้คอมเมนต์รันเหมือนกันนะ
14: ครับผมไม่รู้แล้วผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
13: YouTube YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์ Code Ivo Every Code กด1เชียร์ Norway กด2มา
14: ผมยังไม่แน่ใจไงว่าเอ๊เราจะต้องอ่ะโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานนะเคอะเขิน
13: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะครับ
14: นะฮะครับก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเรา2คนนะฮะบอสเกเคียนะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โคกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
13: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโคดีวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่แล้วทำชิงกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
14: ครับ
13: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของเอลริโคนะครับ
14: ที่ต้องจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะคร
13: ับ
14: แต่ว่ายังไม่มีนะครับ

0: คุณอู๋ว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่ามีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
2: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์หมดเลยอ่ะ
1: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็นโกดิวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
2: ผมว่าคนที่ได้รับคำชมเยอะๆคงมันยานดิโอแมนเด้นะที่แบบโอ้แกเล่นดีมาก
1: ๆครับ
2: จนแบบสุดท้ายไปเอชเ
1: ชเฮ้ย
2: ยังไปยัง
1: ยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเฉียดนะครับ
2: ครับ
1: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอวอรี่โค้ดได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินเซเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
2: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับเมื่อเช้าอ่ะ
1: ใจเย็นใจเย็น
2: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับจะชากขึ้นทางซ้ายนะครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
1: อันโยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์นี่กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งนี่เดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
2: โอ้โหทำไมพายบนรถไฟกันมาแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
2: บอลมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์โวลฟ์โอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแม่ลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตเนียลนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
1: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
2: ใช่ผมยังงงเลยออกสตาร์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
1: นั่งอยู่ข้างสนามไม่เอาเลยครับวันนั้น
2: นะครับเซตใหม่เลยครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮกเก้มนะครับไอทีนูซ่าคืนมาที่วอล์ฟมอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็คุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกดูวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาคัสมูเรนคืนมาครับพยายามจะไปบรรยากาศบีมาแล้วแม่สุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกดูวัวครับ
1: โคนันครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเตอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
2: จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ต
1: ้
2: องยุคทอเล่ยังเดโฟเลยนะ
1: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ทีม
2: ส่วนโกดวัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นมาสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะเพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
1: ีวอล์กเอาท์กันนะครับ
2: โดนปรับไปเปเป้ครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะด้วยนะเปเป้เนี่ย
1: โอ้ยนะที่แล้วเหมา2อ่ะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
2: โอ้โหซิลสเต็ปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหม ไม่น่า
1: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะครับนิโคลัสเปเป้เนี่ย
2: โซยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟรองเคสเย่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับได้เปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแหมโคกทักทาครับแหมลูกนี้ยานเดียวมันเด้ต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกดวัวอีกไปที่ฟองเคซิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับซังการ์เร่ยัดมาข้างหน้าบอนนี่เดโอมานเด้ได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้โหต้องมงทิ้งก่อนครับเดวิดมอฟวอลฟ์มอลเลอร์ครับเอาแล้วเปเป้สับช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซิเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เปเป้ครับเปเปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮกเก้ม
1: โอ้ได้บุกทางกราบขวาโดยเ

0: ป้นี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบ6หลาสุดปลายขาของเฮฟเก้มครับเซ็นเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุกบุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับไปทุกสนามเลยนะ
1: จานนี่ฟาจานใช่ไหมข้างหลังมีปาริจิคอลีน่า
0: ใช่แกบอกว่าโดนวิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกอะไรพยายาม
2: ล
0: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะแต่แกก็เป็นประธานฟีฟ่านะก็ไปว่าไม่ได้
1: ต้องไปดูไงเปิดเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
0: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่
1: ทีมงานเวเนครับ
0: คอลีน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินที่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
1: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ไปที่เฮกเกมนะครับ
0: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเปเป้แล้วก็บอนนี
1: ่เอาครับเปิดยาวเลยครับอันโยนิลันแต่ว่าบอลนี่ยังไม่ถึงฮาแลนด์นะครับมาข้างหลังครับคอสนูโอ้ให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคืนนี้คอสนูเล่นไกลๆครับซังการ์เร่ยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลเอาแต่ว่าขยันครับฟรองเกซีตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอลนี่ครับอาเยอร์ถึงก่อนคืนนี้ลั่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย
0: ์โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
1: มาแล้วครับอนุนูซานูซาแทงช่องมาอริการดีดมาให้ไม่ถึงฮาลั่นครับติดคอสนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาแลนด์นี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับเหมือนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
0: เหมือนจังหวะจ่ายบอลนี่ครับออกไปแล้วครับ
1: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
0: โมเลอร์วูฟเฟอร์นะครับแบ็ก
1: จากวูฟซัมต้าโมเดเลอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะกับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
0: เฮดโค้ชของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสฟาเอ้นะครับ
1: กำลังนำเลี้ยงบอลขึ้นซ้ายครับอินาวฟาวที่แคสซิเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับแน่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
0: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
1: มันสูสี
0: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
1: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมผมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันด์ก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับรอบ2เป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอลนี้วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะเพราะว่าวนมาดูว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
0: ็
1: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับบางทีดาราก็มีนะ
0: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
1: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
0: โอ้โห
1: เกิดมา
0: ดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปดู
1: เราโตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่านอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าแคสซิเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเลนเซอร์โซลอสเจออีนาวประคองอยู่นะครับปู่อีนาวขยันครับแย่งได้ด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
0: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกา

0: ได้เป็นประโยชน์เลยนะครับ
1: ครับ
0: โกดิวัวย่างได้ดีครับ
1: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี้แต่บอลแรกแต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออายานิลันซันเดอร์เบอร์เก้ครับให้มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบอร์เก้ก่อนครับ
0: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
1: ครับ
0: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่นะครับนี่เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล
1: ้วแต่ว่าถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ๊าดเนี่ยเป็นโกดวัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
0: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
1: ครับ
0: คือวันนี้ทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยาเดโอมานเดเนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
1: ใช่
0: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้หม่งนอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
1: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานดิโอแมนเดย์นะคืนนี
0: ้เออทำไม
1: เฉพาะแฟนลิเวอร์พูล
0: ทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
1: จริงๆบอกว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อเขาเลยไม่ลดให้เอาแล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานดิโอแมนเดย์ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แม่ติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
0: แต่ว่าเจ้าตัวฟ้องไม่พอใจจะเอาเป็นลูกฟาวได้นะครับเนี่ยครับดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียดต่างดึงแล้วครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
1: เอาครับเมื่อคืนที่แอฟริกาเขี่ยครีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเอครอสเข้ามาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้เท่าแม่ยาเดลแมนเดล้นออกหลังครับ
0: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
1: ลูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเรลโฟฟนะครับหัวเก๋ต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอสเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะตัวก็ใหญ่เหลือเกิน
0: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอส
1: ก็เหมือนโซบัคเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ไว้ผมว่าน่าจะน่ากลัวนะ
0: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของโซลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
1: ับ
0: หลายๆครั้งจะเล่นแบบนั้น
1: ขึ้นมาโฮมเกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาละให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม้แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเคซเย่ให้สังการ์เร่ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูต้องคืนกับมาก่อนครับที่โฟฟาน่าโฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเป้คืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนูนะครับ
0: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
1: เอาล่ะครับเปลี่ยนขวามาครับนิโคลัสเปเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องไม่หาลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยให้ที่เปเป้อยู่ในกรอบนะครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอบครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเปเป้เกี่ยวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
0: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับเกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคลาเปเป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเปเป้เนี่ยชิ่ง1 2โอ้แต่ว่าจังหวะคืนของแคซิเย
1: ่
0: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
1: นี่มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโกตั้งแต่แรกเลยนะ
0: โมร็อกโกใช่
1: ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวเลยผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข่งอ่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ

0: จริงอ่ะผมมีอยู่ในรถเนี่ยอ่ะแล้วบิ๊กจุนเนี่ยมาถามผม
1: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
0: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
1: โอ้ซื้อไม่บอก
0: ใช่ก็ว่าผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้วว่าใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
0: คราวที่แล้วเนาะ
1: เออแล้ว
0: ต่อเนื่องดี
1: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
0: ใช่
1: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด
0: ์ไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์จากการได้แชมป์หรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
1: ใช่
0: เนเธอร์แลนด์เองก็ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้วอะไรครับลุยกันมาใหม่ครับนอร์เวย์บริการไปที่เบอร์เก้นะครับ
1: นี่แล้วนี่แฟนๆน่าจะพายเรือกันเสียงแล้วมีเสียงแล้วว
0: ันนี้แข่งที่ดัลลัสนะที่ดัลลัสสเตเดียมเลยครับ
1: เกมช้ากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ
0: มาเลยครับเริ่มเร็วเลยครับมอร์โวฟไอ้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเดกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้มอร์โวฟแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดมอร์โวฟวอล์ฟมอลเลอร์นะครับ
1: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขียนโทษแล้วไหลให้มอลเลอร์วอฟเฟอร์ครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
0: คือมันเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ดูสินเขาเห็นอะไร
1: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะ
0: ดูนานๆเดี๋ยวมันจะรู
1: ้เลยให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
0: เ
1: รฟฟรีคัมเนี่ย
0: พี่เนาครับออกซ้ายมาเดียวมองเด้เจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากเคสิเย่ดีกว่าแทงออกซ้ายใหม่นะครับอีนาวมีเติมมาครับโคนันโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแม่เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็คซ้ายของโกดวัว
1: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจัดแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็คซ้ายนะครับโคนันโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วแต่โอ้แต่ลูกเนี้ยเลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไว้ให้ได้แต่ลูกเนี้ยผู้เสาตัวอย่างนี้แล่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
0: ครับ
1: แฟนๆโกดิวัวได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี
0: ่ต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเชลูจริงอะเวกาเฮกเกม
1: เอาเวกาเฮกเกม
0: อันนี้โทบิยอนนะ
1: คุณนันทพงษ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
0: มาต้องแฮฟเลยคร
1: ับ แฮฟสิครับโอ้ไม่แฮฟได้ไงครับ
0: บ้านใกล้เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
0: น้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผมไม่แต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆคุณฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
1: สุขภาพต้องมาก่อน
0: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
1: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
0: ใช่ครับเบอร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอลาดนะฮะ
1: นี่จะเข้าสู่ไฮเดนชั่นเบรกแล้วนะ
0: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
1: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
0: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซ่าติดดูเอครับ
1: ก็ลงมาช่วยแบ็คในหลายๆครั้งนะครับ
0: นูซ่าเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสลีกาเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลป์ซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชิดจาร์ดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
1: เนี่ยเขาต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
0: นี่หาแลนลงเล่นมาเนี่ย
1: จริง
0: เงียบกริบเลยไม่ได้บงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาเอาแล้วไปบังโอ้โหลูกนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมานเด้โดนบล็อกนะครับผู้สินเวซุเอล่าครับยังไงครับ
1: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะเนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
0: คือเนียนๆก็คือแบบพยายามจะเข้าบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว้
1: ใช่หมุนค้างไว้ครับโมเลอร์โวลฟ์โอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่แหววิ่งแซงตัดหน้านูซ่าครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
0: คือถ้ามันจริงๆคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
1: ใช่
0: แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม้ไม่ให้นะ
1: โอ้ใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
0: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอลาแต่แกชื่อวาเลนซุเอลา
1: ใช่พักไฮเดนชั่นเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
0: ดูแววแล้วครึ่งแรกน่าจะศูนย์ศูนย์ดูแล้วนะฮะ
1: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับแฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกไงนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
0: แจ๋ว
1: เราก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
0: ครับ
1: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
0: เอางั้นเลยอ่ะ
1: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
0: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เฉลยดีกว่าไหม
0: เฉลยดีกว่าจะบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
1: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
0: โอเค
1: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ที่ทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
0: ครับ
1: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกกันอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ Mcord Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์5รางวัล
0: ครับ
1: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
0: ครับโหวตเองได้มั้ย
1: ได
0: ้แต่กลัวไม่ได้รางวัลน่ะ
1: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
0: ครับ
1: ถ้าเป็นพนักงานของสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ
0: ์อ๋อ
1: ไม่ใช่ไง
0: เราฟรีแลนซ
1: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
0: ฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโกเดวัวเฮ้ยเดี๋ยวโวยเหมือนมีเรื่องเลยครับ
1: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube ก็บอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
0: จัดไปนะฮะ
1: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
0: ครับ
1: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชั่นเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับดิโอมันเด้
0: โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้เป้ปัดมาโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอายเยอร
1: ์โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเป้เป้โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตู ยานโดมองเด้ครับเล่น

0: ฉบอยู่กับพีเดอร์เซนแล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับถ้าเปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอาเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะเปเป้กูไม่ยอมยิงครับ
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอลตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ
0: โอ้ข้างหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วครับแต่ว่าพอบอลมันตกพื้นเนี่ยมันกระดอนโด่งข้ามศีรษะออกหลังไปเลยครับเก็บบอลเล่นไม่ได้
1: อืมเอเดกาดนี่ม้วนจนงงหมดแล้วครับนะครับเซตบอลมาใหม่ครับนอร์เวย์ใครมาตรงนี้ครับมอร์โวฟมาที่นูซ่าใช้ความเร็วล็อกตัดเข้าในโอ้มีตัวมาช่วยคือเปเป้นะครับแต่บอลกลับมาเป็นของนอร์เวย์แทงให้อริกาดพลิกได้แม่บอลมันพลทันเท้ายังไปต่อได้ครับนูซ่าฉกมาโอ้สุดท้ายเข้าทางเกซิเย่แล้วจะสวนกลับแล้วครับโกดูวัวคืนทางขวานะครับนิโคลาเปเป้โยกในออกนอกดีไซก้อยไปเสา2บอลตกม่งทิ้งครับโอ้โหเป็นเส้นโฮมเกรน
0: โอ้โหแกเล่นวูบวาบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกระชากพาบอลขึ้นมาครับเปเป้แล้วโยกใส่เกมรับของนอร์เวย์แล้วเปิดไซก้อยล้นไปเสาไกลโอ้โหตรงนั้นนี่ดีครับยังมีเกมรับของนอร์เวย์ตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกไป
1: แฟนไอซ์ซอนคงบอกตอนอยู่ไม่เล่นเงี้ย โอ้เล่นแบบจี๊ดจ๊าดมากเลย
0: โอ้นี่แกโยกแล้วแนวรับนอร์เวย์นี่หลงไปเลยครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับโกดิวัว
1: เดี๋ยวมังเด้เปิดมาเสาแรกยังติดอยู่ครับอูอาเยอร์เข้ากลางศีรษะครับกลางกระหม่อมมึนเลยครับไม่ได้โดนหน้าผากนะครับโอ้เดี๋ยวเปิดเข้ามานี่ตกกลางศีรษะแกครับ
0: อาเยอร์นี่แกก็เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะทั้งแบ็คทั้งเซ็นเตอร์ครับ
1: ไมเคิลพาสันนะครับมาดูด้วยครับจากกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะครับนักอเมริกันฟุตบอลนะครับบอลยัดเข้ามาครับเดียวมังเด้ชิงทำพลาดเลยครับบอลไปเข้าเปเป้จะไปต่อหันไปมองเพื่อนแย่งทำไมครับออกหลังไปเลยครับ
0: เฮ้ยเขาเป็นปีกขวาไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่ไปเล่นปีกซ้ายก็ได้ครับเปเป้วิ่งกลับตำแหน่งตัวเองมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปทับตำแหน่งกับเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเปเป้ครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับยัง0ประตูต่อ0นะ
1: ใช่ครับ
0: โกดดิวัวหรือว่าไอริโคดกับนอร์เวย์นะครับ
1: อันนี้คือไม่ผิดคาดสกอร์นี้ไม่ผิดคาด
0: ไม่ผิดคาดดูแล้วน่าจะยิงประตูกันไม่ง่ายครับ
1: ดูว่าฮาแลนด์เขามาด้วยวัน
0: เนี้ยวันนี้ไม่ได้พูดชื่อเลยนะ
1: ก็คุณพูดตอนคุณพูดไลน์อัพ
0: เราไลน์อัพกับตอนหม่งตอนต้นเกมอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะ
1: ใช่ผมเกรนเนี่ยบังมิดเลยนะครับคือจริงๆผมว่าวันนี้อาจจะโป้งเดียวจอดได้ถ้าจะจบนะขาลั่นครับมงคืนมาได้เรียกชื่อแล้วแปะมาเบอร์เก้เอริกาดเบิร์กเล่นกับเบอร์เก้ครับโอ้ชิงสวยครับแกะจากขวามาซ้ายนะครับนอร์เวย์ไปที่เดวิดโมเลอร์วอลฟ์ก็แดนกลางของนอร์เวย์เองก็ไม่ได้เล่นถนัดนะครับโดนบีบตลอดเฮกเกมครับให้มาเอาเฮกเกมให้มาโมเลอร์แม่เกือบโดนแย่งครับโอ้โหนี่ครับแล้วโกดูวัวเองเขาก็ไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือยืนเป็นโซนแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าผู้เล่นนอร์เวย์เนี่ยก็เดินเข้าหาทันทีครับนี่ครับบอลมาที่นูซ่าต้องโยกหลบเปเป้ไปก่อนครับข้ามฟากไปขวาสุดสวยๆเลยครับโซลอสแหมบอลแรกลั่นครับโดนโคนันแทงไปได้ครับแล้วไปเลยครับเดียววองเด้ขึ้นทางซ้ายมีลุมอยู่ 3-4 คนแกให้ต่อมาที่บอลนี่บอลนี่โดนดักได้ครับลูกนี้เป็นเฮกเกมอีกแล้วจิ้มออกหลังไป
0: คือจ้องอยู่แล้วนะครับเฮกเกมพอจังหวะที่จับบอลของบอนนี่ปุ๊บอู้แต่ว่าจังหวะสวนกลับมาดีครับยังปิดพื้นที่ไม่ให้เดียวมองเด้เนี่ยมีโอกาสลากเหลือก็เลยต้องจิ้มเข้ามาในโครด้านซ้ายให้กับบอนนี่พอบอนนี่จับปุ๊บนี่เล็งไว้แล้วนะครับเฮก

0: เกมเข้าถึงตัวก่อนเลยครับแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไป
1: ไม่แต่ผมขำผู้เล่นนอร์เวย์วิ่งหน้าตั้งด้วยเลยมาเลยแบบ
0: ปิดเต็มเลยอ่ะ
1: เ
0: พราะถ้าเปิดไปนี่โอ้เดี๋ยวมองเด้กับไปยาวๆแน่
1: เดี๋ยวมองเด้ครับเปิดเรียดมาเสาแรกบอลถูกสกัดทิ้งมาครับบอลกลับมาครับแล้วโยกครับอินาวเอ้าไปไหนครับเนี่ยโอ้แต่ยังพลิ้วต่อไปได้นะครับให้ไปคอสซูนูฟองคิซิเย่ลุยต่อครับเปิดยัดได้เตะมุมครับไปติดเบิร์กครับ
0: โอ้แพทริกเบิร์กต้องลงมาบล็อกตรงวิงเลยครับอ้าวแล้วเล่นเร็วแล้วนะครับแต่มุมย้อนออกมา
1: อินาวคืนเคสซิเย่ครับเล็งข้างในครอสมายัดโอ้โหฮาแลนด์ต้องมาเล่นเกมรับครับยิงสวนเข้ามาไม่มีอะไรครับ
0: ลูกนี้ยิงผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบอลก็เลยย้อยแล้วก็เข้ามือนีแลนด์ไป
1: นี่เจ้าพ่อตำนานควักออกจากเส้นนะครับ สมัยยูวิลล่า
0: เ
1: นี่ย
0: นี่ครับต้องออกมาเครียดแล้วนะครับสโตเลอร์โซบักเคนเฮสโค้ดนอร์เวย์คือเวลาครองบอลเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคือเวลาโกดิวัวครองบอลได้เนี่ยเข้าหาจังหวะจบสกอร์ได้ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่านอร์เวย์พอได้ครองบอลเนี่ยหาโอกาสจบหรือว่าไปยิงเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
1: บอลกลับมาที่เดวิดโมเลอร์ครับไปที่ออนเยลนีลันเลยครับเปิดออกขวาครับแม่นครับโดนป้ายฟีฟ่าข้างนู้นเลยครับเลยเพื่อนแต่ว่าเข้าป้ายฟีฟ่าเป๊ะเลยครับโอนันครับเกิดแอบทุ่มคืนหลังมาครับให้อินาวสังการ์เร่เปลี่ยนออกขวาครับดูเอแม่จะแปะต่อให้เปเป้โดนดักไว้แล้วก็เสียบอลให้กับนอร์เวย์ครับเป็นตั้งเตะจากประตูครับ
0: อันนี้บอกทีมบรรยาย99ครับมีใครจะไปออสเตรเลียไหมครับจะฝากคิ้วของหน่อยครับ
1: ผมเนี่ยคุณอู๋รอบนี้คุณไปบรรยายแล้วใช่ไหม
0: ไปมาแล้วไปมาแล้ว
1: ผมนี่ได้บิ๊กแมตช์เลย
0: คู่ไหน
1: ออสเตรเลียเจออียิปต์เลย
0: เฮ้ยคู่นั้นมันสูสี
1: รู้จักจอยอีรันกุนด้าครับ
0: สูสีสูสี
1: กับโมซาร่าสองคน
0: แพทริกบีสโกผมรู้จัก
1: แล้วคุณเคยพากย์อะไร
0: ไม่ใช่เคยเมื่อก่อนเคยพากย์เอลิกออสเตรเลียหลายครั้งไงอียิปต์ไงโอ้ซิโก้
1: มามูดมามูด
0: ซิโก้มามูดซาร่า3คนเนี้ย
1: เล่นอยู่3คน
0: ซิโก้ก็เล่นเก่งนี่บางคนบอกว่าฝากหิ้วของหลอนๆเลยนะใครจะไปออสเตรเลียช่วงนี้อย่าไปฝาก
1: น้องเขาแม่
0: เรา
1: เพิ่งเรียนจบมาหมาด
0: ๆอย่าไปหิ้วอะไรให้ใครนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันของดีหรือของไม่ดี
1: ผมเคยมีประสบการณ์การฝากหิ้วของนะแต่ผมจะบอกให้เปิดก่อนผมจะเอากลับมา
0: อ๋อคือแต่อย่างหนึ่งเวลาหิ้วคือหิ้วแบบให้เราไปซื้อของเองอันนี้ก็โอเค
1: เพราะเราซื้อเองแต่โซลอสโอเคแล้วเปิดยัดมาแล้วฮาแลนด์ได้มงโอ้โหไม่ผ่านมือฟอฟาน่าก็เบาไปหน่อยครับ
0: โอ้นี่ไม่ได้ฝากใครหิ้วนะครับฮาแลนด์อันนี้มงเองเลยโซลอสครับลุยมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดงัดโด่งมานี่ครับเล็งแล้วก็ขยับเข้าหาบอลเทคตัวเหนือดูเอได้แล้วแต่ว่ามงกดลงพื้นมันใกล้ตัวแล้วมงเบาไปหน่อยครับฮาแลนด
1: ์บอลมันย้อนมาถึงบริเวณจุดโทษนะครับอาจจะไกลไปนิดครับเดี๋ยวมองได้ฟาวอีกแล้วครับเรียกไปนะครับตอนนี
0: ้ผู้ตัดสินต้องควักยากนะก่อนหน้านี้นี่มีการเบรกเกมจ่าๆแกยังไม่แจกเลยครับ
1: แกใจดี
0: จริงๆผู้ตัดสินเมื่อวานฮอลแลนด์โมร็อกโกก็แจกยากนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้เตะกันมันเลย
1: หมายถึงเตะบอลแหละ
0: เตะคนเนี่ยนะครับ โอ้จังหวะมงของฮาแลนด์มันต้องถอยหลังนะครับแล้วมันต้องเกรงตัวรอนานไปหน่อย
1: มันมีข้างหน้าคือคอสโนเนี่ยบังอยู่ด้วยนะครับ
0: ก็เลยมงแบบบอลนี่มันฝืนๆนะครับก็เลยเบาไป
1: สูสีมากครับคืออู่แล้วลูซ่าไปโดนเปเป้เหยียบไปหน่อยครับเปเป้วางยาวขึ้นหน้าให้บอลนี่คริสโตเฟอร์อายเยอร์ใช้ความแข็งขืนไว้ก่อนครับแต่บอลนี่ก็ไม่ยอมนะครับคล้องหนีไม่ได้ครับเอาครับนอร์เวย์ขึ้นชิงมาสวยแล้วเบิร์กขึ้นทางซ้ายมาครับอู้เดี๋ยวโดนรุม 2-3 แล้วครับยังแปะต่อยนูซ่ามาต่อบอลได้อะไรเล็กตัดเข้าในมาช่องว่างข้างในมีฝากเอริกาดเอริกาดแหมจังหวะจับบอลแล้วลองยิงซะหน่อยครับแหมติดอิบราฮิมซังกาเร่นี่ก็เจอในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลกับฟอเรสต์นะครับโซลอสครับ

0: ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่เบอร์เก้นะครับจะมีแผนไหมแบบสลับเอาฮาแลนด์เท้าซ้ายไปเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วเอาโซลอสมาเล่นข้างในได้ไหม
1: ไม่น่าโซลอสจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฮาแลนด์ไม่น่านะครับเสื้อ

0: ไถ่ซ้ายสุดให้เอ็มนูซ่าอนูซ่าโยเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับอนุโนนูซ่าครับโยแล้วยิงเข้าไปพานอร์เวย์ขึ้นนำ 1-0 นาที39ครับ
1: โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับเอาไปคนเดียวครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยนะครับดาวเตะจากอาร์บีไลซิกครับโอ้โหลูกนี้นี่ถ้าเมื่อวานหน้าหังอยู่เนี่ย
0: ปั่นโค้ง
1: โอ้โหพอดีหน้าหังไม่มาเกมนี้ครับโอ้โหแต่ปั่นโค้งแบบ
0: โค้งจริงครับ
1: สุดๆเลยครับอันโตนิโอนูซ่าครับประตูที่9ในการเล่นทีมชาตินัดที่28นะครับโอ้ลูกนี้นี่ปั่นแบบลักษณะหมดจดคือโอเดกาดก็ปาดออกซ้ายครับมุมเขตโทษด้านใน
0: อะไรด้วย
1: แล้วเนี่ยก็เลี้ยงจี้ใส่เกมรับแล้วก็จดๆจ้องๆอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ก้มหน้ายิงปั่นโค้งโอ้โหโกของโกดิวัวอย่างโฟฟาน่าก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้สุดเอื้อมสุดเหยียดจริงๆ
0: ขอดูมุมนี้หน่อยครับคือบอกว่าเหมือนแกจินตนาการมาแล้วจะยิง
1: ใช่เบียดเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเพอร์เฟคเลยอ่ะ
0: คุณผู้ฟังอย่าให้เห็นนะครับโฟฟาน่าเนี่ยพุ่งจนสุดตัวจริงๆนะครับ
1: โอ้ถ้าจะเซฟต้องมี2โฟฟาน่าครับลูกนี้
0: ไปไม่ถึงจริงครับ
1: เอาเลยครับอันโตนูซ่าครับทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำโกดดิวัวไปแล้วครับ1ประตูต่อ0คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแทบยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้ของนอร์เวย์เนี่ยโอ้แล้วนำในช่วงเวลากำลังจะจบครึ่งแรกแล้วอ่ะเนี่ยครับนาทีที่39ครับอันโตนิโอนูซ่า
0: ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยโกดดิวัวมีโอกาสบุกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่ให้เครดิตแกคนเดียวเลยครับเอาไปเลยคนเดียวลูกนี้โอ้เพราะว่าคนที่จ่ายเข้ามาอย่างโอเดกาดก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: แค่ฝากไปให
1: ้ฝากปกติครับฝากฮิ้วหรือเปล่าไม่รู
0: ้ฮิ้วไม่รู้แต่จบไปแล้วเนี่ย
1: โอ้
0: โอ้โหนั่นที่ผมบอกนะครับกับอาร์บีไลซิกปีนี้ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลองไปย้อนดูครับแกจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมตลอดครับอันเดอร์เนลนูซ่านะครับอ้าวอาเยอร์ไปเปิดติดแต่ว่าเพื่อนยังดักมาให้ครับบอลกลับมาแล้วโฮมเกรนครับเส้นโยกข้ามมาแม่จะหนีอักบาดูยังไม่ได้นะครับแต่บอลกลับมาที่อเดกาดได้ครอสมาเสาไกลโซลอสมงตั้งและฮาแลนด์ปาดลูกที่เกือบได้แม่แต่ติดบล็อกครับโอ้โหเกือบ 2-0
1: โอ้โหจ่อๆเลยครับจากการประสานงานครับมงตั้งโดยโซลอสบอลจะกราบขวาครับข้างเขตโทษโยนมาโอเดกาดซอลอสมงชงเข้ากลางมันไปฉลับนิดนึง
0: โดนอักบาดูมาบล็อกครับ
1: โอ้โหเนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
0: ซังการเร่ขอไป
1: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะมงชงของซอลอสเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดซังการเร่ครับ
0: แต่ว่าม
1: าซ้อนไว้
0: จะเห็นเลยคุณอู๋นะว่าโซลอสแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมมงชงให้นะครับเบิกเปิดมาแล้วมงเช็ดโอ้โหเกือบสองอีกแล้วครับอู๋โฉบมามงครับโอ้เป็นโซลอสครับได้มงอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่หวุดหวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโฉบเช็ดเช็ดบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาแลนด์ก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
0: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
1: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาแลนด์จะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
0: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นไกลๆครับกับซังการเร
1: ่คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่0-1โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น0-2เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี้
0: คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับอู๋ถ้าไปมากลายว่านอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาเลยครับบีบให้โกดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับเดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคือหลังมาเจอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอนหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาเชอร์และอีนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคซิเย่เอ้าบอนล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
1: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอริโค้ดนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเหล่าแฟนนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโยมองเด้คนเดิมครับ คือเกมรับเองก็จม

0: ตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงไปช่วยเกมรับตลอด
1: เปิดโค้งมานี่แลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับมาที่เดียววังเด้ยัดเข้าในครอสเคซิเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้บุรุษินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ
0: คนนี้เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
1: ได้
0: คร
1: ับ
0: ครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเนี่ยอ่ะ
1: คือขึ้นริมเส้นนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สามดัลลัสสเตเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่นี่เจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาร์เจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคซิเย่ครับ
0: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันนะครับ
1: จากแกก็ทิ้งตัวแรงไปเลย
0: ใช่ใช่ทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
1: เป็นเส้นโฮมเกรนเนี่ยแกก็แต่จริงถ้ามีสัญญาณอะไรเนี่ยผู้สินวีอาร์จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับหรือจะคิดถึงผู้ช่วยวีอาร์อย่างเจเลตยิเลตไหมเปล่าทีไรได้เรียกตลอดแทน
0: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
1: ชื่อใช
0: ่ผมนึกว่าชื่อประเทศ
1: ก็มันเวเลนซูเอล่าโดนเหลืองครับนูซ่า
0: ลูกนี้นี่ดูเอพริ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
1: เตะขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
0: ผู้ตัดสินนี่ชื่อวาเลนซูเอล่ามาจากเวเนซุเอลานะครับ
1: ทำไมแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอลาให้จบๆไป
0: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
1: ระยะเข้าซ้ายเปเป้เหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูสาตูจอมเก๋าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเปเป้เนี่ยเอาจริงแต่น่าจะเปิดเลยครับก้าวท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ
0: เนี่ยโอกาส
1: ได้ครับน่าจะเป็นทักประดูมงนะครับ
0: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
1: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
0: โขกไปครับน่าจะฉลับซอลอสนะครับนี่ครับมันไปเสยหัวของซอลอสที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสโนอีกทีนึง
1: แฟนๆลุ้นจัดเลยนะ
0: โอ้โหพี่ว่านคนนี้นี่ไม่ได้เลยว่าหมู่ไม่ได้แต่มุม
1: แต่จริงก็เหมือนโดนนะ
0: เหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับแต่ไม่ได้นะ
1: โอ้โหแล้วโซลอสมงต่อยนะครับหนึ่งติดอักบาดูเอาบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างนึงที่อยากดูคือพิธีเปิดพิธีปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาล์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
0: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
1: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเบอร์เก้ครับออกขวาไปโอมเกรนคืนอาร์เจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลยตอนนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโกดัวเพราะว่าโดนบีบมาและสกอร์ตามหลังด้วยครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์นะครับจับไม่อยู่ครับเป๊ะ
0: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาในครึ่งแรกครับแล้วเป็นบอลของนอร์เวย์ด้วยมอลเลอร์วอล์ฟ
1: เอาบอลลงดีครับเบิร์กไปที่นูซ่าแม่ขาแกไวจัดนะครับแต่สุดท้ายดูเอ้ครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกดัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บังแล้วเปิดยัดมาก็ยังติดเบอร์เก้บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอลนี่ได้ครับเบิร์กแย

0: ยังเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้นะครับกลับไปที่อาร์เจอร์รอให้จบครึ่งแรกแล้วครับเล่นกันอยู่เกมรับแบบนี้อ่ะแล้วก็พุทธศิลป์นะครับจากเวเนซุเอลาเป่าจบครึ่งแรกนะครับมีประตูเดียวครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์นี่แหละขึ้นนำไอวอรี่โค้ชอยู่1-0นะครับจากอันโตนิโอนูซาจริงๆเป็นเกมที่สูสีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือความเฉียบคมการยิงปั่นโค้งในเขตโทษของนูซาครับที่มันโอ้โหสมบูรณ์แบบซะเหลือเกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
1: เอาจริงให้ยิงอีกสัก 2-3 รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนแบบเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลยครับ
0: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวมองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเหลือแบบนักครั้งได้เลยครับ
1: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
0: อืมอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
1: ต้อง SMS หน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
1: ครับ
0: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
1: ถ้าคิดสมที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
0: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เออ
0: พี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
1: ยังไงฮะ
0: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
1: เลิกเหรออ
0: ำลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
1: เอาโอนาน่ากลับไปเถอะ
0: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
1: เปลี่ยนได้ขายได้ใครย้ายให้ยืมมันได
0: ้เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบราฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
1: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลกแต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
0: เรียบร้อยเลย
1: ลีนี่ผมผิดหวังมา3สมัยแล้วนะ
0: สมัยหน้าไม่รู้ได้ไปเปล่านะครับ
1: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอ่ะเท่าที่ดูอ
0: ่
1: ะ
0: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดไทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: ครับ
0: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจต้องรู้ว่าผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอ่ะ
1: เพราะตีว่าเป็น OTT ป่ะ
0: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น29ทำไมดูไม่ได้เป็นบอลโลกเหมือนกัน
1: ไม่รู้แหละ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: พวกผมเอาจริงพวกผมไปทำงานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ก็ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
1: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
1: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
0: เหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
1: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันนะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่ายสุด
0: ถูกครับ
1: ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะ
0: ทุ
1: กเรื่องเลย
0: สร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
1: ผมว่าฝ
0: ร
1: ั
0: ่งเศสใช่ฝรั่งเศสโหสุดแล้วอ
1: ย่างวันก่อนผมเจอหลานคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามเขานะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
0: ครับ
1: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศสอาร์เจนีนาสเปน
0: ครับ
1: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
0: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้าไง
1: ไม่มีอ่ะก็อาจจะเขาอาจจะบังคับตรงนี
0: ้ครับ
1: อาร์เจนตินาเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหนแต่เขามองว่าฝรั่งเศสอะ
0: โอ้โห
1: มันใครก็ได
0: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้
1: ม
0: าคนอื่นอาจจะไม่มาในวันที่อีกวันนึงเดมเบเล่มาแทน
1: เห็นไหม
0: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นักอื่นๆเนี่ยไอ้พวกดูเอ
1: ้
0: บัคโคล่า
1: ได้หมดอะ
0: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
1: คือพูดเอาเนี่ยผมว่าเอาจริงอะฝรั่งเศสอะเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมลุกของพวกเขาอะ
0: โอ้โห
1: มันสามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
0: สุดๆเลยอ่ะ
1: อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์น่ะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถ
0: ู
1: กมั้ย
0: ใช่
1: จบ
0: โอ้แล้วเจอสวีเดนคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่นึงที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
1: ว่าอีซักซัดซะไม่หรอกแต่ผมมองอย่างงี้
0: ผมว่าสู้ยาก
1: ผมไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
0: ครับ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศส

0: เขาเล่นเร็ว1-2ชิงหลุด1
1: ชิ
0: งหลุดจบเลยนะ
1: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
0: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอ็มบัปเป้บาโคล่ายังไง
1: ไม่ไหวหรอก
0: ถูกไหมล่ะถูกคือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
1: ครับเท่านั้นเลย
0: จบผมว่าไม่อยู่นะยกเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
1: โอ้โหแต่ยาก
0: อีซักไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
1: มันก็ต้องล่างทองแบบผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
0: ชอบเสื้อสูตรแฟนโนเวทีนี้จริงๆ
1: เดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับ สวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับ
0: เปลี่ยนแล้วมั้ย
1: คือในแอปเดิมอะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect อันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
0: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
1: ใช่ครับอันนี้บอกโกดีวัวนอร์เวย์นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทัก4ทีมสิครับ
0: รอบแรกอะ
1: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
0: ผมเสียดายเกาหลี
1: โ
0: หหลายทีมอะเอาจริงๆถ้าไปนั่งดูอะ
1: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
0: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
1: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
0: ใช่
1: ผมเสียดาย
0: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่
0: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
1: สกอต
0: แลนด์ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
1: ใช่สกอตแลนด์สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
0: มันดูเล่น
1: ตุรกีไง
0: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
1: ตุรกีทุเรศสุดเลย
0: คือตอนรอบคัดเลือกมาอย่างเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจแล้ว
1: ใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
0: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับเนี่ย
1: ลูกไกลลูกไกลทีม
0: แต่ลูกควายอ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
1: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะแย่ขนาดไหนอ่ะ
0: คือมันแตกตั้งแต่ตอน
1: ที
0: ่มีข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะ
1: ม
0: ันมีข่าวว่าพวกวาเวเด้พวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะ กับบีเอลซ่าแล้วไง
1: โค้ชมันทะเลาะ กับนักเตะ
0: แล้วบีเอลซ่าไปสัมภาษณ์ว่าคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เรียกผมเรียกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
1: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะบ
0: ี
1: เอลซ่าเปลี่ยนออกเลย
0: ไม่ผมอามูเซล่าผมว่าเห็นว่าพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
1: เปลี่ยนบอเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบอเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ่ะ
0: แล้วคนเนี่ยไปจับสภาพตอนที่เดินออกอ
1: ่
0: ะไม่มองหน้า
1: ไม่เผาผีกันแล้ว
0: ไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
1: ใช่
0: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
1: ครับ
0: ผมว่าคนมันมีข่าวมา1วันก่อนนั้นน่ะ
1: นะครับ
0: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
1: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูนเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
0: ไม่มีตัวเติม
1: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวิน
0: อ
1: ะ
0: ไปอยู่นั่งก็ไม่ได้เล่นอะจริงๆไอตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอออกุสตินคาร์โรบิโ
1: อไอตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
0: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบ
1: ภ
0: าพแดงซะ
1: ครับ
0: เราพักหน่อยไหมยังไงหรือเขาต้องพักไหมเดี๋ยว
1: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดกาล

0: ช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน

0: นส่องอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสกาครับ
3: แม่คุณยังไปเจอจอห์นมาร์โจอ่ะ
2: บอกว่าทำไมถึงไม่พากบอลครับ
3: เอ้าแล้วตอนไหนไม่พาก
2: ก็พากตลอดดิครับ
3: โอ้มันมีตอนจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาที่คุยกันบ้าง
2: คือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็พากถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราภาคทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
3: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมนี่แหละ
2: ใช่
3: ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะคร
2: ับ โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับบอกครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
3: แก่แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
2: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
3: ครับ
2: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
3: ครับ
2: จากการไปเบรกเกมนี่แหละคร
3: ับ ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกดเดอร์วัวก็คงจะเป็นอามัดดิอาโลนะที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
2: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
3: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะอยู่แมนยูเนี่ยเดวิดบอลวอลฟ์ครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับหาด้านจะเกี่ยวยังติดคอสูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามมาที่โคนันครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดกาเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิกไปอัดเขาใส่นะครับ
2: คือจริงๆก็จ่ายให้เพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมอนเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระดกงัดหลบมา2ตัวประกบครับโคแนนหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะว่ารูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
3: ครับ
2: ครึ่งแรกนี่ตัดสินแค่ลูกยิงแบบเพอร์เฟคของอันโตโนนูซาเท่านั้น
3: คือต้องใช้คำว่ายิงเข้ากรอบครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับ
2: เกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
3: ครับเลยตอนนี้การเป็นโกดัวต้องบีเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
2: นี่ก็วิ่งพลาดตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
3: จะอ่านอีนาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
2: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
3: เดี๋ยวดูอีนาวถูกแล้วนะครับ
2: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอีนาวนี่อยู่แท็บซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอีนาวว
3: ิ่งตลอดอะ
2: เออคริสอีนาว
3: อยากรู้ต้องถามดันโยบ้านเขา
2: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
3: ดันโยอ่านว่าอะไรอะ
2: ดันโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
3: ครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับคอสโนออกขวาครับไปที่ดูเอให้เปเป้กลับมาที่แนวรับอย่างคอสโนนะครับกลับไปตั้งอิบริมซังการ์เร่ซังการ์เร่ครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวซังการ์เร่ครับให้บอลยาวมาเดียวมองเด้ฝากต่อได้ครับคนนั้นเปิดครับโอ้โหเปิดไว้เปเป้ด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกมอลโวฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอ้เปิดยับแล้วต้องปัดครับนีแลนบอลยังไม่ออกครับไปที่คนนั้นมึงประคองอยู่นะครับให้มาเดียวมองเด้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิกเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
2: โอ้โหคือบอลเปิดยัดกลับมาจากดูเอครับเข้ามาในกรอบหกหลาเนี่ยต้องปลัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าชาร์จเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลังเนี่ยจะเข้ามาชาร์จต่อตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัว

0: แต่พุทธศิลป์วิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: คอสุนูนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีแลนด์อยู
1: ่เดี๋ยววองเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเนซุเอลาครับคล้ายๆเวเนซุเอลายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
0: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเส้นมาหน่อยเดียวบุรุษศิลป์บอกเอาเข้าไปข้างในทีนี้นี่เดี๋ยวบังเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย
1: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนมงทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งเหรอนะเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับดินเอาครับลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหไทยเนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมามงทิ้งได้อาเยอร์บอนนี่มงตั้งมาติดเอริกาดแล้วโซลอสเบิร์นให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
0: น่าจะ
1: เนมาแน่นอน
0: เนี่ยต้องมีไขว้ไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
1: เล่นตะก้อมาก่อนเลยดิ
0: ใช่นี่ตะก้อลอดห่วงเลยท่านี
1: ้ใช่เลยเนี่ย
0: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสเย่ไปแล้วพุทธศิลป์เราให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
1: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่มงได้ครับมงคืนเดียวมองเด้โอนานเปิดย้อนให้โดมังเด้วัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเจอร์เอาชัวชื่อเต็มนี้วุ่นวายนะครับ
0: ชื่อยาวเกิน
1: คิปสตอฟเฟอร์วาสบักอาเจอร์นะครับอีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีเนาเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันโคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับมงทิ้งไม่ได้ครับเบิกแล้วยิงสวนครับซังการเร่ข้ามคานไปไกลเลย
0: ลูกนี้เก็บตกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะซัดเต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนหนึ่งนี่เก็บบอลไว้เลยครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
1: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกลเดอร์วัวเนี่ยครองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
0: คุณนันตพงศ์นี่หลายมุกแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้อ่านให้เลยนะครับ
1: อ่านไม่ทันน่ะ
0: เออเขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
1: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
0: ดีครับดีครับ
1: จะได้ไม่เหง
0: าแก้ง่วงแก้ง่วง
1: เฮเกมครับให้ที่เบอร์เก้นะครับ
0: แต่พอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
1: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮกเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่อาร์เชอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันหมวนมาไปในเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของเอริกาดเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสาสองแม่ถล่มมาตรงกลางหมดแล้วครับ
0: โอ้ทั้งโซลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการ์เร่ครับ
1: ครับ
0: แล้วโอเดกานี่จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้ดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
1: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับนะครับพลาดโอกาสทองไปต้องระวังแล้วนะครับ

0: ก็ได้วัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดไปเป้โอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอบูลวอฟแปะคืนมาดูเอ้ยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ำอีกทีเซฟได้ครับดีแลนด์โอ้โหเป้ครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูเอ้โดนฉกไปแล้วครับโดนนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
1: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับออยานนีแลนด์จังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูเอ้ครับไปติดเฮกเก้มแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเปเป้หูยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับ
0: โอ้ปิดไม่ดีด้วยนะครับ
1: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลยอ่ะ
0: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกแล้วครับฮาแลนด์ฝากมาที่เอเดกาดเอเดกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
1: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับโอเดกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับโอเดกาด
0: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับโคนันครับให้มาเดียวมองเดอีเนากลับไปที่เคซิเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เปเป้นะครับไปเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีช้อยครับต้องคืนที่เคซิเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีเนาอีเนายึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งไปก่อนอาเยอร์เข้าทางเปเป้ครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเคซิเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีแลนด์ครับ
1: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
0: นะครับไปต่อนะครับนอร์เวย์ลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนฮินดูซ่าโอ้จะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่เอริกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ
1: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับโอเดกาดแต่ครึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวหน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
0: โอ้จ้าย
1: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
0: ัง
1: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
0: เนี่ยถ้า2เมตรได้จอดเลยครับเนี่ย
1: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
0: ครับ
1: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดกาดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
0: ครับ
1: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
0: เราดูครับข้างในใหญ่ๆพี่เปิดยัดมาได้โคกจ่อๆยิงโอ้โหไปกับสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่า
1: โอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าครับ
0: เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็มนะ
1: ใช
0: ่โอ้ต้องระวังนะครับประเภทจะฝังไม่ได้เลยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของโกดัววัวครับโคนันโคนันดึงหลอกหนีครับอู้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
1: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
0: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
1: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ๊หม่งไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
0: แต่เตะมุมของโกดัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้โหนูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝากออกซ้ายที่อีเนาครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดิโอมองเด้อีเนาครับโอ้โหไปไหนครับยิงไปไหนครับโอ้ไปอักบาดูครับ
1: เติมขึ้นมายิงเองเลยครับ

0: บาดูเซ็นเตอร์
1: เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แฟนบอล
0: แต่ขอถ่ายรูปก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับเขาเอามาให้ดูในหลากหลายมุมครับโอเดกาดยังไม่อยากจะเชื่อว่ายิงเข้าโอเดกาดเอามือกุมหัวเลยครับเห็นลูกยิงของนูซ่า
1: เลยเบ็ดเลยนะครับ
0: เออโอ้สุดๆครับลูกนี
1: ้แต่อย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วนะครับแต่ว่าคือเล็งแล้วว่าจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
0: นี่แล้วเปลี่ยน
1: มา
0: อ
1: ามัดมาแล้ว
0: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลี่วาอีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงจะเอาใครออกนะครับ
1: อามัดลงไปแล้วนะ
0: อามัดกับเอลี่วาอีลงมาแล้วนะครับเห็นคนที่ออกไปคนหนึ่งก็คือบอนนี่เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: แต่คนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: โอ้ยังลุยอยู่ครับบรรยากาศกระดกต่อมาไม่ถึงฮาแลนด์เอาแล้วบอลหลุดมาขู่เกือบถึงเบิร์กต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับด้วยโอ้โหเอาอะไรครับเหมือนไม่มีอะไรครับ
0: โอ้อีนาวออกไปแล้ว
1: โอ้นี่ไม่น่าออกตัวนี้เอาจริง
0: เออดูเขาเก็บกวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
1: ใช่
0: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีนาว
1: อาจจะอาศัยวายีแล้วก็อาหมัดไป
0: ก็คือเปิดเกมรุก
1: แรกแล้ว
0: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
1: ใจเย็นอากาศไปฟุกเสร็จซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะ ดีว่าผู้ช่วยผู้สินก็ไม่ได้รายงานนะ
0: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคร
0: ับ ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวาอีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามัดดิอาโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับ
1: ครับก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอามัดจำท่ากันได้เลี้ยงยึกยักยึกยักมานะครับให้ดิโอมองเด้
0: เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ปร
1: ับ
0: เป็นยังไงครับ
1: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กเบิร์กเจเกสเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้โดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
0: ดูเอนี่แย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
1: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดโมเลโวฟบอลมาที่อามาเดียโลเจอเบิร์กครับอามัดพาทัวร์ต่อครับโอ้โหไขให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหลอวาฮีไม่ได้ครับโอ้โหแต่อามัดหลอกสวยมากสักครู่นี้ครับ
0: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับยังลุยต่อครับโคนัน
1: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับไปที่ซังการเร่ออสโซนูมาที่เคซีเย่เบเป้ไปเลี้ยงตัดมาพิงๆอยู่ให้มาได้นะครับซังการเร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอๆเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮเก้เคลียร์ออกไปได้ครับ
0: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดเดียโลนี่ครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10หนแล้วมั้งครับเนี่ย
1: เปิดจนเท้าช้ำเลย
0: เตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
1: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
0: แล้วลูกโด่งนี่ก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
1: นี่แล้ว
0: ไม่
1: แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
0: ัน
1: นี้ผมดูอย่างเห็นเลยนะแล้วผู้ตัดสินก็ยังไปเห็นอีกนะ
0: ใช่
1: ออกมามีชิปไม่มีชิปเกี่ยวไหม
0: ไม่น่านะผ
1: ู้
0: ต
1: ั
0: ดสินเห็นแหละโ
1: อ้อ่ะครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งครับนีแลนบอลเข้าทางอามัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดมาอีกทีเปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
0: โอ้โหฮาแลนด์ทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจำเป็นอยู
1: ่แล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้อย่างเดียวมงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
0: โอ้ฮาแลนด์เมื่อกี้นี่เหยียบคันเร่งมิดเลยนะครับวิ่งตามบอลไปลูกมงคืนหลังไป
1: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
0: แรงยังเหลือๆครับโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาดิอาโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบหกหลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อ อักบาดูจะหม่งคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก
1: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกโดวัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับสังกาเล่เล่นกับอาหมัดไฮริเปเป้เคซิเย่คืนที่สังกาเร่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเอ้เปเป้เปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกือบถึงวาฮีครับนีแลนอ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าซองได้
0: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่านเกมขาดเลยครับนีแลนขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได้
1: แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริกาครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
0: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
1: ้ครับ
0: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม65นาทีแล้วนะครับนอร์เวย์ยังนำโกดิวอยู่1ประตูต่อ0
1: มาเตนากาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เจ้าในสิทหลายรอบแล้วกันยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
0: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
1: สังกาเร่ครับ
0: สังกาเร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอด้วยคู่หนึ่ง
1: มุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 นะว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับโกดบัวเคซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับอย่าควบมาแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
0: โอ้โหลูกนี้แฮกเก้มครับยิงจ่อจ่อโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
1: ก็ต้องดูว่าตอนจะติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
1: โอ้โหเอาเลยครับพุทธศิลป์ VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
0: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
1: เช็คโอเวอร์ครับ
0: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา
1: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกัน
0: แต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
1: ไม่เคลียร์นั่นแหละ
0: เคยว่า
1: เคย
0: ว่าสมมติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ายิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะพากจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
1: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กนูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่นูซ่าเจอดูเอพลิกหลบมาเปิดยัดมาดิคอสซูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับนูซ่า
0: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดีอยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเหลือเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
1: โดนแขน
0: ใช่ลูกยิงของเฮเกมเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเดียวยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วงไฮเดรชั่นเบรกครับกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอาหมัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเกมยิงจ่อๆเนี่ย
1: เคลียร์จากเส้น
0: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับคือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นน่ะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเกม
1: ถือว่า ใช้ได้เลยครับ

0: โอ้นี่จริงจริงถ้า 2-0 นี่อ๋อเขามีจอยักษ์ให้ดูนะ
1: ใช่ไนี่บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะถ่ายเชียร์ลีดเดอร์ใครเขาอยากดูนักเตะดื่มน้ำครับท่านนี้บอกเออเดี๋ยวดูจังหวะได้ประตูอีก
0: ยิงให้ยิงอีกกี่ทีก็
1: ยากครับ
0: ครับ
1: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของการแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
0: ครับโปรตุเกสไม่อยากไปโอ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นกอดเดอร์วัวที่บุกอยู
1: ่คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
0: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มบ้างนะครับเอาเอ็นดีเอสเชียร์จะลุฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
1: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชียร์เดลูฟอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนใครครับซอลอส
0: โอ้โหชัดเจนครับยังใช้เกมรุกเหมือนเดิม
1: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนซอลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู
0: ่ครับเปิดยาวมาวัดโยมงเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮเกมคืนมาที่โคนานครับอาหมัดนี่เข้าไปเป็นเพลย์เมเกอร์เลยนะครับด้านในมาอ้าวแล้วแทงมาตรงนี้โคนานเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับโอเดกาให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบบ๊อบลงมานี่ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเล็กเซอร์โซลอสได้ซ้ำไหมครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดวัวครับแคลซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เ
1: ร่เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดิวัวนะครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะครับพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่รีบนะครับโกดิวัวก็ค่อยขยับขึ้นมาครับซังเร่ยัดมาเอาแล้วให้พลาดครับอาหมัดโดนแย่งกับฮาลันเบิร์นคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมลวอฟต่างกันใหม่เลยครับนีลันนีลันโดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพรเซนโฮมเกรนโอ้โหแต่เดียวมองเด้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามแล้วครับตอนนี
1: ้ก็กำลังกันยิ้มยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
0: อาหมัดครับต้องคล้องหนีมากลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะครองบอลอยู่ดึงหลอกอเดกาดมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอาหมัดได้ลากเลยครับตรงนี้อาหมัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอาหมัดดึงเข้าซ้ายและยิง 1-1 ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามาเดียโลตีเสมอให้โกดัวได้ครับ1-1 ครับ
1: โอ้โหนี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับผู้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามาเดียโลโอ้นี่ครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดัวกลับมาคืนแข่งอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1-1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้าย

0: ข้างถนัดนะครับนี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถลำนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิงแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
1: คือ
0: นี่ครับ
1: ดู
0: ครับโอ้โมเลอร์วอลเฟอร์นี่เอาเท้านี่ถีบเสาเลย
1: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกไม่ได้ไงครับโอ้เดี๋ยวก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวเลยคร
0: ับไวมากครับคือจริงๆเป็นลูกเก่งอ่ะ
1: แต่จริงลูกยิงถ้ายิงเข้าข้อน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
0: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
1: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมานะครับ
0: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตีเสมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1ประตูต่อ1
1: น่าจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี
0: ้ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
1: จะได้มีอะไรพูดนะ
0: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
1: ผมเปลี่ยนครับให้ขนานเส้นมายังติดบล็อกอามัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแล่นเอาหน่อยลูก
0: คุณลงเล้งบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆโดนอาหมัด 1-1 เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู่อะ
1: เหยียบกิ๊บเลยทีนี้บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออร์เดการ์ดครับ
0: เนี่ยครับอาหมัดเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
1: ไอ้แหวกๆนี่แหละ
0: ใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี้ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
1: แล้วครับเบิกมากระดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์เอาจาบ๊อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
0: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
1: ผู้เล่นนอร์เวย์นี่กระตุ้นเพื่อนเลยครับผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับรอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆเอริกาดให้ต่อมาเบอร์เก้การเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาแต่จะโดนสวนครับบาฮีวาฮีล้อสลัดอะไรครับเอาละครับนิโคล่าเปเป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเปเป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
0: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาฮีก็ดีดคืนกลับมาให้เปเป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับบุรสินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
1: บอลอยู่ที่อดิการนะครับกลับไปที่เบิร์กทางซ้ายมาครับไอ้ที่ตัวเร็วๆนี่ครับเชเดลูฟฝากบริการครับตรงกลางดึงออกซ้ายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่ให้ไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กเก้ลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอร์ฟาน่าครับ
0: พูดสินนะครับแหมโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนี่ครับเดียวมองเด้
1: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอามัดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เจอร์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดรูฟคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดรูฟมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
1: ครับ
0: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
1: ครับ
0: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปแบบมียิงกันหมด3คู
1: ่ยังมีส

0: 10นาทีให้ลุ้นกันนะ
1: ใช่คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์พยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับบรรยากาศมี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับ

0: คือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนต้องการการขยับต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: บางทีมอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักเลยครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะควายมันเสียหลักไปแล้วครับ
1: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
0: มาครับปีเตอร์เซนปีเตอร์เซนเจอโคนันอีกแล้วครับแหมไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
1: แต่วันนี้ปีเตอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
0: ใช่ผ
1: มว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
0: อามัดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามัดดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
1: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือวะเนี่ยอามัด
0: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จักแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2เลยนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
1: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้ครับ
0: แต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอลนี้มันชิดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: ชิดตัวแล้วง้างง้างต้องง้างเยอะด้วย
0: ครับแต่หาว่าอวย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเพื่อนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อย
0: ๆ
1: คือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับอามาดิอาโลต้องออกไปพักหนึ่งนาทีนะครับ
1: อันนี้เจ็บเองฮะ
0: ใช
1: ่ถ้าไม่โดนเสียบไม่โดนอะไรครับไม่โดนใบเหลืองนี่ต้องพักก่อนนะครับ
0: แต่จริงๆก็เดาตัวดุลพินิจนะครับบางผมเห็นบางคู่เนี่ยก็คือถ้าเจ็บจริงแล้วลุกขึ้นมายืนเช็คเรียบร้อยก็เข้าได้นะครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกันแล้วมั้งเนี่ยอย่างเวลาเอามือป้องปากพูดเนี่ยก็ดูเป็นกรณีไปนะครับต้องดูว่ามันเป็นเจตนาที่ร้ายแรงหรือเปล่าไม่ใช่แบบป้องพูดกับคู่แข่งแล้วจะโดนใบแดงทุกกรณีนะครับ
0: คืออาจจะแบบฟังก่อน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดผู้ตัดสินได้ยินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: แล้วก็ต้องดูเขาเรียกภาษากายด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีเกมที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอามือป้องคุยกับนักเตะคู่แข่งไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าคุยเฉย
0: ๆคือเขาคุยเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟเดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าปีเตอร์เซนเนี่ยนะครับ
1: คือเออร์เนสต์เนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
0: ้
1: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
0: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
1: ใช่ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็คก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสจากเบนฟิก้า
0: ได้หมดเขาบอกได้หมด
1: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับโกดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
0: อีกคู่หรือเปล่า
1: เออด็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่ไงไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
1: ก็สูสีดีแล้วครับผู้นี้
0: ใช่ครับ
1: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
0: บอลมาตรงนี้บริการดึงกลับมาครับฝากมาให้ที่เอเนสนี่สารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
1: อืมใช่นัดเจอฝรั่งเศสก็เล่นแบ็คนะ
0: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สารประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเนี่ยเบอร์เก้ครับเล่นกับเชเดลูปโอ้โหหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้อาเยอร์ครับลุยขึ้นมาไอ้มอลล์โวฟกับที่ซานเดอร์เบอร์เก้ไอ้ที่มอลล์โวฟแล้วให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูปได้เปิดชัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
1: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอเนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
0: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับ

0: first job is to stop those crosses coming in as a fullback. That was good work.
1: คือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
2: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ 1-1 อยู่ครับ
1: นะครับมาแล้วครับตรงนี้เออเนสครับออสการ์บ๊อบยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาแล้วครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้ก็เรียกเบาฮาแลนด์ครับ
2: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงเบราฮาแลนด์อาแล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆเลยครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนี่ครับ
1: พ่อนะครับ
2: อัฟอิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับเบราฮาแลนด
1: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นด้วยไ
2: ห
1: ม
2: น่าจะนะ
1: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได
2: ้
1: ว่าแววนะครับ
2: โอ้โห
1: นี่คือความภูมิใจเลยนะ
2: ดูจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพาทริกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อๆลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โบนโดนแบบเต็มๆซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
1: แล้วก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกที่ซ้ำเลยครับ
2: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
1: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมที่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
2: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะ
1: เออ
2: ยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
1: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
2: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
1: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
2: ใช่อ่ะเปลี่ยนเอาเปเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียเนี่ยครับเดียคิเต้ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัว
1: เอาเลยครับ
2: เปเป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเปเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
1: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีโอ้แต่เมื่อสักครู่ต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอ้ยันเชเดลูฟครับ
2: โอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอะมันก
1: ็
2: มันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู
1: ่เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณเนี้ย
2: ใช
1: ่พูดถึงเมื่อวานนะผมว่าบราซิลนะตอนนี้คีย์แมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
2: ขาดไม่ได้เลย
1: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอะไรเงี้ยต้องได้แล้ว
2: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90บวก5
1: ฮาแลนด์ครับพิงมาเอากระโดกเอาแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้อเมริกาครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบบ๊อบคืออเมริกาครับอเมริกาลากเข้าขวาเลยครับแหมเชเดลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับออฟบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับวันนี้มาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้เป็นป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับบังแล้วไม่ได้อเดกาดที่โวยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้ว
2: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอเดกาดเข้าไปเบียดกับเคสซีเย่แล้วไม่ได้ทุ่มครับบอลออกข้างไปอ
1: าจจะบ่นจานนะผมบังแล้วเนี่ย
2: ประมาณนั้นอ่ะแต่ตะโกนอ่ะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
1: อาหมัดนี่ช้าครับหายไปดีเดียวมองเด้ได้ครับทางซ้ายลากขึ้นมาเดียวมองเด้อ่ะบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอาหมัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับแตะบอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาครับเบิร์กยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยและฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โหเข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงกลับมาซ้ายแม่จะ

0: ยิงเชเดลูปไปแย่งยิงซะอีกครับ
1: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชเดลูปไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิร์กนี่แกไม่หมดจริงๆนะโอ้แล้วทดเวลา7นาทีครับ90นาทีหมดลงไปแล้วคือเบิร์กเนี่ยพาบอลกระชากพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วจ่ายให้ฮาแลนด์แต่ว่ามุมยิงมันไม่มีครับเขาพยายามหาแล้วแล้วเลี้ยงไปเข้าทางที่เชลเดอรูฟยืนอยู
2: ่
1: เชลเดอรูฟก็เลยซัดเลย
2: คือจริงๆฮาแลนด์ก็กำลังม้วนมายิงไง
1: ใช
2: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
1: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
2: คือนำไปแล้วถ้า 1-1 อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้ยังอย่าเพิ่งนบนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้แต่เบิร์กพลังงานดีมากเบิร์กเก้ครับถือหลังนะครับบอลโวเบิร์นขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเขียวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอาเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งเลยครับวาฮี
1: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลิวาอีเน
2: ี่ยจริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
1: ั้งคู่
2: ลงมาทั้งคู่ครับ
1: หน้าเป้านี้ของโกดิวัวดูเฉยๆ
2: อามัดสกิดออกซ้ายได้ครับโคนันเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดิวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับยากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับยากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอสเซ่คือเดียกิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชมาดีว่ามองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
1: ลูกนี้เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซส์ติดไซส์นะนะหูมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีแลนก่อน
2: คือถ้ามันติดไซส์ก้อยผมว่าเสียเสาอะ
1: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
2: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้าเท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
1: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนเน
2: ี่
1: ยแพทริกเบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคซิเย่ยืนอยู่ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวันเกสซองจะลงสนามมาอุเปลี่ยนแบ็กอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโคต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนเนี้ย
2: ครับ
1: เปลี่ยนอามัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
2: เอาครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้โคดัว
1: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโคดัวเนี่ยคือซิมงอาดิงก้านะ
2: ครับ
1: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
2: ้นั่นน่ะสิ
1: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลยอ
2: ่ะครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับอเนสโอ้โหไปเจออัปดูปล่อยเลยครับ
1: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกหนนี้นะครับนอร์เวย์
2: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
1: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกนั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอ่ะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
2: หากครั้งที่2
1: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน
2: มาต่อครับดิอากิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อื้อชิงมาครับอามัดไม่ได้ดิอากิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเวแต่มีเจ็บไปแล้วด้วยเปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้โหอันนี้ต้องมงทิ้งมาก่อนครับบอลเข้าทางซังกาเร่นอกกรอบซังกาเร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดิวัวเลยครับ
1: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดิวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบ

0: เล่นเนี่ยนะครับมีปัญหากันครับ
1: การไม่ทำหาแต่เรื่องครับวาอี
0: เอลี่วาอีจะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
1: แกซองลงมาเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอริกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังกาเล่เพราะเขาฟังกันโดยตรงคู่นี้
0: ก็น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่าโอเดกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้วขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วปะทะคารมกันเล็กน้อย
1: โอเดกาเล็กกว่านะ
0: นี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามัดเดียโลกับฟรองเคซิเย่สายอามัดครับเคซิเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
1: ครับยิงแล้วปัดตายครับโอ้โหนี่เล่น
0: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอาหมัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับออยันนีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอาหมัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหออยันนีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซุปเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
1: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเกาดูวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
0: วันนี้นี่ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
1: มาใส่เลยนะครับ
0: ใช่ใส่ด้วยซ้ายแล้วโอ้โห
1: แล้วน้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาสวยจริงครับ
0: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับออยานีลั่นผู้รักษาประตูจากเซบีย่าครับ
1: เปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อไปที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี้ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับ
0: ลุ้นลุ้น
1: อาร์ฟิกีฮาแลนด
0: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดิวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
1: อามัดนี่เงยหน้ามองฟ้าเลยครับคุยกับใครไม่รู้ครับเจอร์ดิสินบอกรอแป๊บ
0: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
1: ส่วนยาบอลเหม็นเกินตลอดนะ
0: ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วแหละครับ
1: อามัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคุกคิกแม่บอลตกมาที่ดูเอครับยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเคียซูดวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโกดวัวไปได้2ต่อ1ครับ
0: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโกดวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดิวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับโอ้โหคู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดิวัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
1: ใช่ครับ
0: นัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
1: บอกไม่เป็นไรเบาๆครับพี่แต่ก็คือเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ไง
0: เอาละครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
1: ครับ
0: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำคัญจริงๆนะครับ
0: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
1: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
0: ใช่ประมาทไม่ได้
1: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
0: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอล
1: ลั่น
0: ดูบอลโดนบอลน่ะมันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่เข้าประตูไป
1: โอ้โหมันสะใจนะครับคือต้องชมประตูขึ้นนำของนูซาด้วยนะครับที่มันเป็นประตูที่ทำให้เกมมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นโดนโกดูบุกตลอดนะครับ
0: ใช
1: ่สุดท้ายพอนูซายิงประตูได้นี่ก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันเนี่ย

0: มันก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังของโกดิวัวนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
1: ก็ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวนะ
0: ใช่เกือบจะไปยาวแล้ว
1: แต่เราต้องยาวแล้วแหละ
0: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
1: กลับมาเก็บไหม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
14: Pulsa
8: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
15: 12กลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ3 12ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่ม

0: 19วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ร่วม

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนาม

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90นาทีนะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดิ

0: วัวไป2ประตูต่อ1นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาร์ติโนเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งลงไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะนี้ไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนไงเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็ออกมาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดหนึ่งโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนวันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้โอ้พอมันเป็นเวลาอันนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม
0: โอ้ยมาหล่อเลยอ่ะไปเอาชุดมาหล่อเลยอ่ะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาจะเจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้กันได้นะ
1: เพราะว่าดูจากบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งๆบี้ๆแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับเพรสซิ่งเยอะๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยที่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะ
1: ล่ะ
0: ผ่านเข้ารอบผ่านเยอรมันได้เนี่ย
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยอย่างโหดเลยดูข้อความหน่อยโอ้โหข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ก็ดูแล้วก็นะครับอ่านให้ละ คุณเสือดาบอกไม่เห็นบอลเลย

0: ไม่ดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อท่านนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยมาถึงช่วงแรกๆวะช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: ดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เ
0: ออนี่เขาน่าจะส่งมาในช่วงแรกๆแล้วนะคร
1: ับ
0: ดาวยิงลีกทูฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิลาโอลาหรือเปล่าครับใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ดีกว่าล่ะ
0: แต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันดิโอมันเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยหรอกดูปกติดูแบบ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่าใช่ไหม
0: เออใช่ดูไม่มีพิสงเลยคือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าไอ้ปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อ่ะ
1: ถูกป่ะล่ะ
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นดี
1: ปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่ไง
0: ปีเตอร์เซนผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเตอร์เซนไม่เก่งไงฮะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: ซาลาเอ้หลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้องฟ
1: ัง
0: อยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงปะเนี่ย
0: ฟังอยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับคู่ฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้เออไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวันๆครับ
1: จริงจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่ทำไมเบิกนะครับทำไมเบิกอ่านว่าเบิกแต่ทำไมเบิร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันเด้
1: เบิร์กมันเป็นตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: เออมีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้
0: Burger,
1: ไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช่
1: คืออย่างไอซันเลอร์เบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะบางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลิแล้วกัน
0: เบอร์
1: เก้กับเบอร์เกอร์มีแค่2อันไม่อ่านเบิร์กนะครับ
0: ถูกครับ
1: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
0: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
1: เขียนไม่เหมือนกันใช่
0: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว E ด้วย
1: คือเอาผมไม่จริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
0: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่แหมอดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาภาคว่างเหรอครับน่าเอาพี่หมอเมามาภาคด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
1: หมายความว่าเขาก็ติดคิวด้วยแหละ
0: เออเขาก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกว
1: นเถอะ
0: อย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลย
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่2ครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
1: อ
0: พี่ตอนนี้อาจจะลุ้นใบแดงนะ
1: โซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ในตอนนี้
0: เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
0: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
1: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอ่ะอย่างยูดีนูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: มีโซลอสตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่ดีก็ขึ้นมาก็มีไอ้เจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจังหวะมันพอดีอ
0: ่
1: ะ
0: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมาอีก
1: ออสการ์บ๊อบอีกอ่ะขึ้นมาจากเซตตี้พวกเนี้ย
0: โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
1: ชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
0: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
1: เพราะว่าเอาจริงๆด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมมันผ่านเข้ารอบ
0: ม
1: ันนี้ได้แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะ
0: ครับ
1: เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ค่อนข้างจะรวดเร็วที่ผมเห็นจากสไตล์ที่แกทำนะ
0: แต่สังเกตถ้าสมมุติแล้วถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอะวันนั้นน่ะ

0: มันอาจจะเป็นเกมที่เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมลุกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
1: ใช่
0: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมลุกมันๆได้เนี่ยผมว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMS ข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยวรอนะครับให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีนะครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณอู๋ชอบหิ้วของแต่คุณต้องเนี่ยชอบหิ้วเด็กแต่คุณนานอาร์ต
1: อยากจะมีเด็กให้หิ้วมากเลยตอนนี้
0: สวัสดีคุณนานอาร์ตด้วยนะครับ
1: จริงตอนนี้เนี่ยอยากจะมีมากเลยเนี
0: ่ยในที่สุดมาติอุสก็ไปสเปอร์85ล้านปอนด์ไปทุ่มเอาชัวเมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
1: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
0: คือมาติอุสแฟนเดสเนี่ยผมว่า85ล้านอ่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
1: ครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นเนี่ยแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันของดีเลยนะ
1: ใช
0: ่พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาติอุสแฟนเดสก็ไปละกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
1: ้
0: าย
1: ไปละซิตี
0: ้ย้ายไปละก่อนหน้านี้ทีนี้แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
1: ครับ
0: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธเหลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แต่สกอตดูแล้วบอนมัดน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
1: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
0: ใช่น่าจะขายแพงอยู่
1: ครับ
0: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาดูดเฟรนันเดสเนี่ยนะครับ85ล้านปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัสเพื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
1: ก็คือเรียกเอา
0: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
1: ครับ
0: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
1: เอาตังค์สดดีครับ
0: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ว่ะ
1: ไม่หรอกแต่แมนยูจริงๆตอนแรกเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้ไปๆมาๆไม่ได้
0: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดอแซบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกียดเหรอ
1: เนี่ยบอกห้ามไง
0: เรียกว่าเดอแซบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวนักโน้มน้าวใจมาดูดเฟรนันเดสครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามานะครับ
1: อ
0: ่ะเอาไปทุ่มไปเอาชัวเมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวเมนี
1: ่คือมันก้ำกึ่งไง
0: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวเมนี่เนี่ย
1: ไอ้เจ็บก็คือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
0: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวเมนี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
1: มันลงตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้ช่วงหลังอ่ะ
0: เดี๋ยวดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
1: เจ็บยาก
0: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลนึง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
1: ครับ
0: หมดจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
1: โอ้มาดริดแล้วแต่เขาจริงนะ
0: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
1: มีแต่คนอยากได
0: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
1: ครับ
0: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่ไหม
1: ไปซะแล้ว
0: เออใส่วันที่เจอบราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเรียกที่จะถอยไปเยอะไง

0: มันก็เลยกลายเป็นว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวีซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยเขาชอบจี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
1: ครับ
0: แต่เคยเนี่ยว่าก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะ นะครับ
1: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
0: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
1: พลังการ
0: พลังการแล้ว
1: ที่สองนะ
0: อ
1: ยู่ที่สองนะ
0: ตังถึงไหมล่ะ
1: สุดๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังอะขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในทีสองนะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
0: ครับ
1: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขาอ่ะมันมีข่าวจาก
0: ไม่ได้ซ้อมหนักจริงเพราะ
1: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
0: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: เป็นไง
0: พี่ใหม่พนุวงศ์จ๋า
1: เ
0: ซตโปรแกรมมาเขายังบอกเลยตั้งแต่เขาทำ
1: คนเดือดมา
0: เขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
1: ใช่ไหม
0: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
1: โอ้โหทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
0: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดแบบนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเว้ย
1: เอาหน่อยเว้ย
0: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำลังอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะพังงกหัวเลย
1: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
0: ่
1: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พาร์คฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
0: เหรอ
1: เรื่องผลงานกับทีมชาติอะจริง
0: ผมไม่เห็นไงผมไม่ได้ด
1: ูมีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
0: จริงดิ
1: จริง
0: แล้วพูดว่าอะไร
1: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นคนสำคัญของประเทศในเล่นโค้ชแหละ
1: ใช่
0: แต่ฮองเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
1: โอ้โหกับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบินอ่ะ
0: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่เห็นเลย
1: ไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
0: ยังโดนไง
1: ยังโดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
0: ก็คือกลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
1: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้มันไม่โอเคนะ
0: เห็นบอกว่าเนี่ยบอกไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการฮองเมงโบเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ผมอ่านดูอะบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้นน่ะ
1: ไม่ต้องไปขายของให้มัน
0: อะไรประมาณนั้นน่ะ
1: น่ากลัวว่ะ
0: ไม่แต่คือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่าเขาเจอเขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่เราไม่เคยรู้ไง
1: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ย มันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
0: หลังบ้าน
1: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
0: อาศัยว่า
1: พี่น้อง
0: อดีตตำนานนักเตะของทีมชาติ
1: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
0: เจสซี่มาร์ช
1: ใช่เจสซี่มาร์ช
0: ที่เคยคุมไลซิกคุมอะไรเนี่ย
1: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮองมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร
0: ์
1: ทแทนที่มาร์ทเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบเลยนะแกคนรับหน้าแทน
0: หรือว่าคนสนธิลิ้มทองกุล
1: เนี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
0: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
1: วันนั้น
0: ที่
1: อ๋อเหรอ
0: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วยเพราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละก็สัปดาห์ก่อนนี่แหละบอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
1: ก็บอลโลก
0: อยู่กับฮองนี่แหละ
1: ประมาณนี่แหละนะครับ
0: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
1: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
0: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ
1: ่
0: ะผมว่ามันดูมันสเปซสปะไม่รู้แต่ถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าโดนแล้วจริง
1: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหม
0: ควางอินบอมเล่นอยู่

0: ่อยโซนวินก็โดนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ย
1: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วยคือแต่คู่เมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
0: มันสำเนียงพูดรู้เลย
1: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
0: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
1: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
0: อย่างฮาแลนด์ดีโอมานเดอร์และดีโอมองเดย์เงี้ยคนละทางละ
1: เต้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะแนะนำมา
1: ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าเสียดายครับอดยาวถึงจุดโทษเลยครับอาหมัดฟอร์มดีรีบเข้ามาเข้าแคมป์แมนยูนะครับทั้งเลี้ยงยิงฟรีคิกก็ดีแต่คุณล้งเล้ง
0: ตอนอยู่แมนยูมันไม่ทำอย่างนี้สิพี่ล้งเล้ง
1: แต่มันได้กลับบ้านแล้วแหละครับ
0: อันนี้ไอวอรี่โค้ชคิดผิดเอาอาหมัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่สิใจเย็นสิ
1: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์แต่คุณล้งเล้งเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
0: จะได้ไปต่อไง
1: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไงจากพี่จอนคลอง6นะครับ
0: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
1: ตอนดึก
0: นะผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆผมคือถ้าให้มาเข้าตี3ตี5เนี่ยผมก็ไม่ไหวเลยนะ
1: เอาได้ประมาณนี
0: ้ประมาณไม่เกินตี2ตี3เนี่ยได้อยู
1: ่ครับเราก็ไม่ได้หนุ่มๆแล้วนะ
0: ไม่แล้วตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
1: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
0: ครับผมพี่ครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร
1: ์
0: ม
1: ี
0: โอกาสเป็นวาริโอที่บอกไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังอะนะเขาส่งมาอีกรอบนึงนะคุณกิตภา
0: คไม่คือจริงๆอะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิคาริโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก่อน
1: ครับ
0: แล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นนึงสมมุติเดอร์ชาร์บี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได
1: ้
0: เพราะดูบาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็กอัพ
1: โอ้ไม่ใช่เอามาเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
0: ผมบอกว่าผมว่ามีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะวิคาริโออาจจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
1: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนหนึ่งอะ
0: ไอออสตินเนอร
1: ์ตัวสำรองอะ
0: แล้วก็มีไอ้เนี่ยคินสกี
1: ้อันโตนินคินสกี้
0: ที่
1: เขาต่อสัญญาไปแล้ว
0: ต่อใหม่มัน
1: เวอร
0: ์แมกกาทูดอร
1: ์
0: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งอีกอทูดอร์แล้วแหละ
1: เออ
0: ตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นตอนท้ายแล้ว
1: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: มีกาเบียฮาลันอีกแล้วนะ
1: เออ
0: ลืมคิด
1: จริงว่ะจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี
0: ้ทีนี้ผมว่าไอ้คู่นั้นน่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
1: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบียวเนี่ย
0: กลางใครเดือดกว่ากัน
1: เ
0: นี่ย
1: เพราะว่าตัวโอ้โหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
0: อ้าวแต่มันอาร์เซนอลด้วยกันนะกาเบียวเจอโอเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
1: ไม่มี ทีมชาติไม่มีแน่นอน
0: มาร์ติเนลลี่อย่างงี้นะ
1: บอกมาแต่อุดฟินันส์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมที่ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะคุณลงเล้งนะฮะ
0: คือว่าเขามันย้ายจากเทอร์ตันตันมาเวสต์แฮม
1: ตกหมดอ่ะ
0: แล้วย้ายมาแมนยู
1: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
0: ไม่แต่เดย์ชาบี้ผมว่าจริงๆทรายฤดูกาลเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาเกาะนั้นนี่หลายคนเลยนะ
1: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
0: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
1: เห็นยี่ห้อของเดชาบ
0: ี
1: ้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับชุบชับเลยอ่ะ
0: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับคอนหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้แล้วไม่ค่อยได้เรื่อง
1: ม
0: ันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้ไอตัวอย่างเจมส์มาดิสันก็กลับมาเดียนคูริเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วคูดูสิ
1: ฟูเต็มเลยจริงๆนักเตะ
0: ลูกมันเยอะ
1: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะคือแล้วพอเขาเสิร์ฟเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
0: ซึ่งผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอพวกไอ้ปาร์ฟซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูม่าก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้สองตัวเนี้ย
1: ด
0: าลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายแต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
1: ครับ
0: มีใครนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวนึงนะ
1: กองกลางเขาอะ
0: ดาวรุ่งอะ
1: ชิเกร
0: อะชิเกรพวกเนี้ย
1: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
0: เล่นแบ็กขวา
1: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
0: อย่าง
1: เจสเป็นตัวสแปร์ได้
0: อย่างเจสเป็นเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงตลอด
1: อุ้ยทีมชาติระดับทีมชาติทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
0: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็คขวาหายหมดเจ็บหมด
1: ควันซ่าก็

0: จ็บ
1: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
0: ้เออไม่เอานะครับเออลูกชงลูกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็กซ้ายนะ
1: กะว่าใช้เท่าที่มี
0: ใช่
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องสักพักเปลี่ยนมาเล่นหลังสามดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับหัวที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูว่า472 473ค่ะและ72กับ73นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: แม่
0: ไอ้วันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
1: จริงอ่ะ
0: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
1: ครับ
0: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากลางป่าครับแต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุติที่เขาบอกว่าเป็น True ID อ่ะมันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ป่ะก็โหลดได้นี
1: ่โหลดได้ดูได้สิ
0: แล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่อง True ID
1: ก็ได้ดูฟรีอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ก
0: ็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
1: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
0: ครับอามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับอันนี้ส่งมาตอนนี้อามัดยังไม่ยิงหรือเปล่าก ล่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโหนี่ทุกสีเลยเหรอ
1: ไม่แต่จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำไปทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเลย์ดูฟุตบอลอ่ะ
0: ครับ
1: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
0: ที่มันปกติทั่วๆไปเลย
1: แค่มันตั้งอ่ะละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
0: ชัวร์
1: ซื้อร้อยกว่าบาทเนี่ยดูได้แน่นอน
0: ชัวร์เลยนั้นชัวร์เลยแล้วแก้ไขปัญหาได้เลย
1: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลย
0: ม
1: ันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะ
0: ครับทีมชาติอุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
1: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันอ่ะมันมีปัญหาภายในแล้วเบียลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
0: เขาก็คิดว่าตัวเองเป็นเฮดโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
1: เรื่องงานซ้อนที่มันหนักเกินไป
0: ติดด้วย
1: ม
0: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
1: คือแต่คืออันเนี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ
0: ม
1: ีคนเข้าไปคุยก่อนคือเข้าไปคุยแล้วมีโคเซ่คิมิเนสอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้พวกรุ่นใหญ่อ่ะ
1: คิมิเนสเขาพยายามจะไปคุยเอ้ยอย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเด้กับตันไงมันก็มีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
0: ไอ้พวกตัวดา
1: วินอะไรพวกนั้นอ่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไงอันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะแต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะคือโคเซ่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้ายที่
1: มันเห็นจากการเล่นอะ
0: เล่นแบบไม่เอาอะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะป่าวว่าถ้าคุณไม่
1: คุณก็ต้องเอา
0: ทะเลาะทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
1: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
0: มันไม่ใช่สโมสรไง
1: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
0: เออผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ชอ่ะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
1: ถูก
0: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาเวเด้ออกเพราะว่านั้นเนี่ยวาเวเด้มันเล่นไม่เอาเลย
1: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ชได้ทำบอกอีกอย่างทำอย่าง
0: อะไรประมาณเนี้ย
1: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
0: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้วเขาก็เลยต้องเปิดต้องเปลี่ยนเอาวาเวเด้ออก
1: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
0: ก็ดันไปเจ็บเอง
1: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉื่อยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งกลัวชนเพื่อน
0: เพราะว่าม
1: ีเพื่อนวิ่งเข้ามา
0: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
1: แล้ววันนั้นนั่งดูอพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่ครับเดลาร์เมก้าไอสองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
0: แบบ
1: มันแบบ
0: รู้เลยนะ
1: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันเหมือนมันมาเร็วอ่ะมันตึงขาดแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
0: แต่ว่าระดับ8 9เดือนก็นั่นแหละก็คงไปอ่ะ
1: เอาจริงซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดีกว่า
0: ก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
1: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
0: มันไม่เห็นอยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
0: อายุนักเตะด้วย
1: อูกาเต้มัน25 26
0: มันก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่เท่าไหร่หรอก
1: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
0: ยาก
1: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นเนี่ย
0: ใคร
1: ที่ทั้งไอเอนิกลาสันทั้งเขานะ

0: หักอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
1: ้
0: อย่างนั้นเก่งจริง
1: แต่ว่าหลายๆคนก
0: ็ไกลเลย
1: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
0: ไอ้อย่างลุดฟันเจลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปอ่ะโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่เป็นสเกาต์ต่อแล้วแหละ
1: เอาง่ายๆอย่างลุคชอที่หน้าแข้งหักอ่ะ
0: เออ
1: ยังกลับมาปกติได้นี่

0: แค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
1: เออฮะทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่ตันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจริงอ่ะผมมองไงว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกั้มกึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
1: ครับ
0: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภททุกประเภทเนาะ
1: ใช่
0: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
1: เขามีคือเยาวชนชุดหนึ่งอ่ะเขามีหลายชุด
0: ใช่
1: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
0: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยที่เคยเป็นนักฟุตบอลว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอ่ะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมิโตมะที่แบบถ้ามนุษย์จะระบบอะคาเดมี่อ่ะมันก็ต้องไปหาวิธีการวนเข้ามาแต่พวกนั้นอ่ะในสเกลของประเทศเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของดาต้าเบสเยอะ
1: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
0: ค
1: ือ
0: ต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียน
1: อ
0: ่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
1: จัด
0: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
1: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
0: คือสุดท้ายอ่ะ
1: 4-50,000
0: อ่ะผมว่าสุดท้ายอ่ะไออนิเมะการ์ตูนมังงะของซูบาสะม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ผลกับชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะ
1: อืม
0: ผมรู้สึกว่าเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
1: เนาะ
0: คุณเห็นไหมล่ะ
1: เอาจริงเอาจัง
0: หรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพากไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4ขวบเขาอันเดอร์เรียกตัวเลขได้อะตั้งกำแพงมี9ตัวก็คือแบบ1 2ไล่ได้อะ
1: วันเล่นะ
0: เออ
1: ผมไม่ค่อยไปดูวันเล่เด็กของญี่ปุ่นเท่าไหร่เลย
0: คือเขาฝึกวิ่งฝึกล้มมาตั้งแต่4-5ขวบ
1: คือทุกๆชนิดกีฬานะผมว่ามันก็มาจากรากฐานความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแหละ
0: แต่นี้จากปากของพี่กิ๊ฟวิลาวันผมก็ถามว่าเขาเพิ่งไปมาญ
1: ี
0: ่ปุ่นที่พาเด็กไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองคิดดูแล้วกันว่าโรงเรียนระดับอำเภอมีโรงยิมอะโรงยิมดีๆอะใช้อะ
1: ตามโรงเรียนตาม
0: เหมือนที่เราดูสแลมดังอ่ะนั่นคือโรงเรียนระดับอำเภอต้องมีแบบนั้นทุกที่
1: แบบมีแบบเป็นโรงยิมดีๆตามโรงเรียนเลย
0: มันก็ทำให้เขาสามารถฝึกซ้อมอะไรที่มันเริ่มได้แต่เด็กๆอะไรเงี้ย
1: มันก็มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนเลยนะ
0: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องช่วยๆกันผมว่าช่วยๆกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
1: อ๋อเพราะว่าเขามี
0: โปรเจกต์
1: เขาเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู
0: ่เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้กับเวลาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือ พวก facility สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
1: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
0: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะแชมป์เอเชียเนี่ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไข้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไงอ๋อ
1: เส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
0: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
1: ครับ
0: ส่วนมาโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮง เขาบอกไปนอนฝันเอา
1: ถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
0: ใช่ๆ
1: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ยก็ควรที่ต้องไปเล่นต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี
0: ้ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
1: ใช่ไปเล่นก่อน
0: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
1: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอ่ะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
0: ใช่
1: ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
0: ครับ
1: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้ว
0: อ
1: ยู่ดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรเงี้ย
0: คืออย่าง
1: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
0: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
1: ครับ
0: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้อง

0: คือผมมองงี้ว่าอย่างไปสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
1: ลูเวนเหรอ
0: ไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
1: โอมิยะ
0: โอมิยะ
1: เนี่ย
0: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ว่าไปจะไม่ต้องพะวาพะวงว่าไอ้จะกลับมามีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
1: ปล่อยนะ
0: น้องไปซึ่งไอโอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
1: เรดบู
0: หรืออาเบของเยอรมันเน
1: ี่
0: ย
1: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
0: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนนะ 100% หรอกแต่ว่าม
1: ันมีข่าวไง
0: ทุกการเซ็นเนี่ยมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.ดู
1: ที่ดูเยาวชนใช่
0: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาต์วิธีการเล่นมาแล้ว
1: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเรดบูล
0: แต่ถามว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันนึกว่ามันเป็นเครือข่ายตระกูลเรดบูลเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปไม่ว่าจะเป็นซาบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์มที่โอมิยะดีอ่ะเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุเยอะไหมแบงค์เพิ่งอายุ23
1: มันได้ไกล
0: ไปได้
1: อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหมล่ะ
0: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆหน้าไปแบทที่คอนซาโดเล่เจอโอมิยะเนี่ย อยากไปดูมากเลย
1: ครับ
0: ตังไม่มี
1: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
0: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะมันเล่นไปนะ
1: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยน่าจะถูกกว่าแหละ
0: ช่วงบิ๊กพีก็ดูเหมือนกัน
1: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
0: อันนี้ติงโดแน่นอน
1: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
0: ไลน์อัพมาแล้วนี่ไง
1: กับสวีเดนมายัง
0: มาแล้ว
1: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่า
0: อย่างฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไมค์เมยองนะ
1: ครับ
0: แนวรับมีฝั่งของจูสกุนเด้ดาโยปาเมคาโนวิลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่
1: ม
0: าแล้วก็จะมีลูก้าดีนเนี่ย
1: โอ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
0: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
1: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอ
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
1: ครับ
0: ดันกลางนี่เรียนราบิโอนะอะไรเล่นชูอาร์เมนี่นะครับโอ้โหโตลุกคุณอู๋คุณดูดิโอลิเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
1: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
0: ครับ
1: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
0: อ
1: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
0: ครับ
1: ลาบิโอชูอาร์เมนี่กับโคเน่
0: เ
1: ขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
0: ั่นแหละ
1: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้ววันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชอเมนี
0: ่
1: แล้วก็ลูก้าดีน
0: โหดจัดผมบอกเลย
1: มีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
0: ไม่แต่เดชองผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
1: โอ้โห
0: โอ้ส่วนสวีเดนนี่ใช้3-4-2-1นะ
1: ครับ
0: 3-4-3ก็ได้ก็สามประตูก็เป็นจาคอบวิเดลเซตเตอร์สตรอมนะครับแนวรับในวิกตอร์เลนเดอร์เลฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนสันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาวยาซีนอายารี่ทางขวานี่เป็นดาเนียลสเวนสันทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาล์นะครับแล้วก็สามกองหน้าเลยแล้วกันผมว่าอิลันกาอีซักวิกตอร์โยเคเลส
1: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริง
0: อืม
1: วันนี้ที่ขาดหายไปคือไอ้นี่นะอีสักฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งคนเจ็บนะ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไปหนึ่งคนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
0: ใช่
1: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
0: สู้ไม่ไหวหรอก
1: สู้ไม่ไหว
0: ผ
1: มให้ชนะขาดเลยคู่นี้3-0ไหม
0: สามเลย
1: โหดไปไหม
0: ผมว่าก็ประมาณนั้นแหละ
1: ผมว่า3-0น่ะอ่ะผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
0: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
1: แต่เอาจริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ

0: หลุดหมดอะ
1: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกพูดแบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
0: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
1: เอออา
0: ดิดาสเพราะว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไงก่อนที่จะแบบหมดสัญญาก็จะไปใช้อีกค่ายนึง
1: เอาจริงๆนะถ้าข้างบนมันเป็นสวีเดนอีกทีมนึงนะสวีเดนเจอบารากวัยใครชนะเจอแคนาดาโมร็อกโกเนี่ยมันดูแบบ
0: ฟีฟ่าเนี่ยอยากต
1: ้
0: องกล
1: ับ
0: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมเนี่ยควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แต่ยิ่งอ่ะส่วนตัวอ่ะคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
1: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริงๆแต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
0: ันไม่มัน
1: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูวันละ3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
0: คุณไหวป่ะล่ะ
1: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
0: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
1: เ
0: พราะผมก็ไม่
1: ไ
0: หว
1: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมอ่ะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
0: คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32อ่ะผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
1: เออจริง32ว่าลงตัวสุด
0: 998อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ลงตัวสุดละ
0: มีความรู้สึกว่าอ่ะ84 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอ่ะ
1: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
0: มันตลกไง
1: เออมันเยอะไปมันเกินการ
0: คุณทำเป็นเทนนิสไปได
1: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมเลยนะ
0: ก็ใช่ไงผม
1: เห็นดอเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
0: ซึ่งจริงผมว่าเห็นด้วยกับคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ล่ะบางทีอย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอ่ะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะก็เข้าใจมุมฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
1: เออใช่เขาว่าได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
0: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของอ่ะถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอ้เคมอย่างเคปเบิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
1: ครับ
0: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกๆชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นครั้งฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
1: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อเน้นๆหน่อย
0: เออ
1: ถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
0: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบทริปเปิลเนชั่นในการเป็นโฮสต์เนชั่นหรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
1: เออๆๆ
0: มันก็อาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
1: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโซนเอง
0: ก็คุณขอเองไง
1: เออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิว่าอะไรเงี้ย
0: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
1: จริงๆๆ
0: มันข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
1: ต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนไง
0: แต่ถามว่ามันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อ่ะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลงคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยเพราะย้อนกลับไปเพราะมันครบ100ปี
1: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่ไหมอ
0: าจจะผมถามว่ามันไม่รู้อ่ะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไหม
1: มีกิมมิกไงเอาให้มันมีกิมมิกไง
0: ใช่ไหมผมว่ากลับไปจัดอุรุกวัยเลยไง
1: ไม่มีเขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัด
0: หมดแล้วไง
1: ตังหมดแล้วพวกนี้
0: ก็เข้าใจก็แบบก็แบบแต่แค่แบบว่าเนี่ยลองนับดู6ประเทศนะ
1: ที่เป็นเจ้าภาพ
0: เป็นมัลติเนชั่น
1: ต่อไปใช่
0: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีละนิดทีละนิดไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
1: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
0: ฉลอง
1: เดเอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได
0: ้แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
1: ครับ
0: มึงต้องดู เหมือนเกาหลีที่ไปรวมจตุรัสกลางเมืองผมจำชื่อไม่ได
1: ้เออ
0: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
1: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันอ่ะ
0: ไฟเฟย

0: ปุ๊บพับปุ๊บพับเลย
1: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
1: แต่เสียดายเขาตกรอบไปแล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่าเก้าสิบนาที
1: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
0: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
1: แต่เห็นความรู้สึกแบบการประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่อันเช่นะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ขยับ
1: อันเช่ลอตเตียเขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
0: โอ้แต่จังหวะแทงให้บูโน่กิมาไรส์
1: อืม
0: โอ้โหผมยอมเลยโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปมาร์ตินเลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
1: อืม
0: จะวิ่งมาสวนปึ๊บไอ้นี่
1: แล้วตอนยิงอ่ะ
0: ยิงยากด้วย
1: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะยิงเข้าได้ไง
0: ยิงที่ไหนล่ะ
1: ยิงเข้าได้ไงมาร์ตินเลี่อ
0: ่ะเหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
1: ยิงสุดสวยเลย
0: ซีจงซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมก็พี
1: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
0: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะทีมซูซูกิเนี่ย
1: เห็นอยู่เห็นอยู
0: ่นะยอมปฏิเสธแมนยูนะ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยูแพทริกเบิร์ก
0: คนละอันคนละอันอยู่ไทยลีกเอ
1: ๊ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์นี่ไงเขาบอกให้แมนยูซื้ออ
0: ๋อ
1: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
0: ผมนึกก่อนอาทิตย์เบิร์กเลย
1: แพทริกเบิร์ก
0: ขอไปขอไป
1: ของแมนยูนี่แหละ
0: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่แต่มันดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
1: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
0: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
1: กับตันทีมโมโดกริมไง
0: แต่มันก็เอาถือว่าโอเคผมว่าเอาซื้อนะเอเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
1: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอะของสปอร์ติ้งลิสบอน
0: อ
1: ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปแล้วมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้นอะ
0: ไปซื้อลิวคัตเบิร์กวาวไปย้ายแมนยูไปน้องไป
1: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
0: ไม่จริงๆอะผมเนี่ยถามว่ามีข่าวชวนมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
1: เบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
0: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าแหมทางพูดบอร์ดบริหารจะเอายังไง
1: ครับ
0: แต่จริงก็ไปไล่ๆดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอะแต่อย่าไปเอาทีมนึงเคปเวิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้า จำได้วันนั้นบรรยายอยู่มันจะเลี้ยงไปไหน
1: เราอ๋อเคยพาเคปเวิร์ดด้วยเหรอ
0: โอ้โดนมาแล้ว
1: เหรอ
0: มันจะเลี้ยงไปไหน
1: โดนเคปเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
0: อืมนี่ก็งง
1: เออ
0: แต่คือมันวิ่งเร็วแบบ
1: ขยันขย
0: ันแต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ่ะ
1: ครับ
0: เออคือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปมันจะมีไอตัวอะไรนะอย่างไอ้นูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเออเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
1: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวอลเล่นิดนึงนะคุณตั๊กกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
0: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
1: ครับ
0: เขาเดินทางวันอาทิตย
1: ์
0: ผมก็ลงไปด้วยนี่แหละ
1: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
0: เออมันถอนตัวไม่ทันแล้ว
1: ตอบคุณตั๊กกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
0: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
1: ครับ
0: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะเขาก็ต้องเก็บตัวไปเล่นดีที่สุดไป
1: เน้นๆหน่อย
0: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
1: ครับประมาณนั้นนะฮะ
0: คร
1: ับ อ่ะก็ตีสามละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
0: จ้ะ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน่าจะมีพรีวิวก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับติดได้ติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการ

0: คัญ
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: กับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิตยาไลฟ์บอลโลนะครับช่วงเรียกว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับผม
0: อยู่กับน้องเจมส์และผมเจมส์ทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็สวัสดีฝ่ายรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอน 4:00 น.บ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์มั้ย
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี่
0: บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลินฟันลินฟัน
0: เซาป่านะเซาป่านะเซาป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่มั้ยพี่
0: เซาป่านะพี่เนี่ยมิงพี่บีเนี่ยโหชอบแซวป๋าไม่ได
1: ้
0: พี่เนี่ยเป็นบริการของป๋า
1: แต่พรุ่งนี้ป๋าเอ้าเมื่อเช้าป๋าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเดี๋ยวเช้านี้ป๋ามันยาอีกนะฮะขอให
1: ้ขอ
0: ให้
1: จุด
0: โทษและต่อเวลาอีกป๋าแล้วก็พี่เทม
1: กราบผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยว4เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับโมโนสปอร์ตเนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร
0: ์เอ้าโกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทะเลทีวีไม่หรอ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกคู่
0: ดิจิตอลทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันเลยเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอนูซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเดียโลครับมาตีเสมอให้กับไอวอรี่โค้ดเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเอิร์ลิงบาลฮาแลนด์ครับที่มายิงประตูชัยในนาที86
0: เดี๋ยวบอลนั้นนาทีบาปอีกแล้ว
1: ใช่นาทีบาปอีกแล้ว
0: เอ้าเหรอ
1: นะเป็นจังหวะที่พาทิกเบิร์กเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
0: โอ้โหนาทีบาปนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
1: 86แล้วพี
0: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้วเมื่อกี้คุณธันพิเศษเนี่ยออกเสียงผิดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่าโฮลัน
1: โฮลัน
0: โฮลัน
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ฮาแลนด์นะตัว A 2ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
1: เออร์ลิงบอลฮอลันด
0: ์ไม่เคยไปหรอกฮะแต่พอดีเขามีอันมีเหมือนชาเลนจ์อ่ะ
1: ครับ
0: แฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธ

0: เวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอย่างเงี้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาร์ลาเนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะเหมือนฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เออเออร์ลิงเบลโฮลัน
0: เบลโฮลัน
1: ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู่บรรยายนี่พอฮาร์ลาเนยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาหาเรื่องคุยหนึ่งชั่วโมงคือตอนแรกแกก็กล่าวว่าการจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
0: ต่อเวลาจะได้ซื้อหน่อย
1: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมาเรื่องคุยอีก
0: มันกะเวลาไม่ถูกฮะแต่ว่าก็เดินสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมส์นะ
1: ครับ
0: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
1: ครับผม
0: ทั้งไทยทั้งทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่คนกําลังขับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
1: ครับ
0: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
1: ใช่ครับ
0: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
1: โอ้โหที่เป็นสถานี
0: มีเชียงใหม่แล้วจำไม่ผิดอ่ะ
1: มีเชียงใหม่มีทั้งอุบลไหมพี
0: ่เออนะที่ไอ้อสมทของเราเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
1: อันนั้นเพลงพี
0: ่มาขับฟินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมอยไปฮะ
1: ใช่ครับ
0: นี้เฮ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงๆจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางนี่นี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมี41สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
1: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
1: สบายดีเจ้าพี
0: ่ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
1: ครับ
0: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนและพะเยาพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเนาะ
1: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
0: ก็เราเฉลี่ยมี10สถานีนะ
1: ทางอีสาน
0: อีสานก็สบายดีบ
1: อภาษาอีสาน
0: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
1: ครบ
0: อีสานไปก็เยอะแล้วเนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
1: ครับ
0: ภาคใต้14สถานีนะเฮ้ยครบทั้ง14จังหวัด
1: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต
0: ้ทางใต้ทำไมคุณดูซึม
1: ๆกำลังฟังอยู่ว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
0: เอ้ย14จังหวัดภาคใต้ไหมเหรอภาคใต้มี14จังหวัดไหมเหรอครบเนี่ย
1: ใช่เกือบครบไหมเนี่ยครบไหมครับ
0: ไอ้ภาคใต้เขามี14จังหวัดไหมเหรอ
1: ครบไหมพี
0: ่ก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
1: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
0: เ
1: พราะว่ากีดยาไปก็ฟังฟุตบอลไป
0: ภาคใต้มีออก16จังหวัดด้วยเฮ
1: ้
0: ขาดไป
1: 2จังหวัด
0: ขาดไป2นะ
1: ครับ
0: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกไหม
1: ละนองนี่ภาคตะวันละนองนี่ภาคใต้นะพี
0: ่เอาเหรอ
1: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
0: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำกิจกรรมนะร่อยแรงแรงใต้
1: ใช่
0: ร่อยแรงแรงใต
1: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
0: อ๋อเหรอสตูลสตูลบ้านบ้านคุณสมยศแดงยวน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
0: คนสตูล
1: ใช่ใช่คนนี้แกมาให้ทัศนคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
0: รู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่องพี่รู้เรื่องพี่เขาระดับบก.
0: บก.นะบก.แมว
1: ครับ
0: นะก็ทักทายกับเราสองคนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
1: ครับผม
0: ก็อย่าลืมต่อเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนอ้าวเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงพี่ดูแป๊บเดียวไปละ
1: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกเลยพี่ทั้งสองทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าซิตี้เนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับไอวอรี่โคสต์เนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โคสต์ 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
0: ครับ
1: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา2ประตูส่วนไอวอรี่โคสต์เข้ากรอบ5ครับได้มาประตูเดียวและก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
0: ี้
1: และก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะเข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือ

0: หรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน8โมงเจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปเลยไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
1: อ๋อมีจะมีพลิกล็อกอะไรอีกไหมอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
0: ครับ
1: มีคิติน่าอากิร่าเยอะเลยนะฮะ
0: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่ไหมครับ
1: ทันไหม
0: ทัน
1: คุณตินาไห
0: ม
1: ดังมากนะ
0: ครับใช่
1: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณโฟอีฟอ่ะว
0: ่
1: าเป็นสเปนเดียว
0: แต่ว่าโฟอีเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
1: เกิร์ลกรุ๊ปถ้าคุณติดาก็ยุคเก้าสุดก็โหดังมากร้านตลับทุกชุดดาราเอ้ยเป็นนักร้องที่ผมในชุดชอบมาก
0: ครับ
1: เพลง
0: ก็
1: ดังแล้วก็สวยด้วย
0: ขอสักเพลงได้ไหมพี
1: ่พี่ลอกกันนาดูทลมทลาย พอแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ฮะประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: ว่าเขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
0: ก็ขอมาแจวิลีโคนเลย
1: ขอแจวิลีโคนเลย
0: ก็
1: เพราะว่านัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอฝรั่งเศสดรอปผู้เล่นตัวจริงได้ไง
0: ใช่
1: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็ไม่ยิงเกมนี้ด้วย
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยไอวิลีโคนมีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์นี้เหนียวมากครับ
1: ครับ
0: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวิลีโคนเนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยเนเธอร์แลนด์พี่ประตูจาก
1: เซ
0: บ
1: ีย ใ
0: ช่นิลัน เซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับคือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
1: คร
0: ับ แต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี
1: ้ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
0: ครับ
1: โอ้โหโดยบูนเดสลีก้าก็ยิงกระจายยูไนเต็ดก็ยิงเป็นว่าเล่น
0: ใช่
1: นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮแลนด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัดต้องมีอย่างน้อยเกือบ1ประตู
0: กับทีมชาติใช่ไหมพี
1: ่รู้จะยิงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
0: ครับ
1: ค่าเฉลี่ยแล้ว1จุดเท่าไหร่
0: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
1: ยิงเกิน50อ่ะ
0: ยิง60ประตูแล้ว
1: อุ้ย
0: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วสถิติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
1: ่
0: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมุนเนี่ย67นัดยิง62ประตู
1: ครับ
0: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วพอซาบวก16นัด
1: ซาบวก
0: ใช่16นัดก็17ประตู
1: สโมสรโมอ่ะ
0: ครับ
1: โมก็โซชาคุมไงโอเล่คุณด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาร์โตน่าใช่ไหม
0: ฮะคาร์โตน่าที่อันนั้น
1: คาร์โตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องจอมรับจริงเนาะฮาแลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเน
0: าะใช่แล้วก็ยิงไปแล้ว5ดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
1: โอ้แต่บราซิลได้เห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแท็กติกของอัลเชอร์ติเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบองเข้าไปอ่ะ
0: ในลูกโด
1: แล้วโดดเข้าไป
0: ใช่
1: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมอัลเชอร์ติเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไม่ยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่าก่อนจะชนะทางไอ้ญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบประเด็นนะ
0: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
1: นะเพราะสูสีอ่ะ
0: ครับ
1: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียลอีกแล้วอ้าว
0: กาเบียลมากันเยสคู่ปรับเก่า
1: ตอนอยู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอลสองคนนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็รักกันดี
0: รักกันดีกับคู่นี้
1: รักกันดีนะ
0: เจอกันนี่แทบจะกอดคอกัน
1: แทบจะกลืนกันเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5ตุลาคมนะ
0: เม็ดไลท์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์
1: เข้าไปในนิวเจอร์ซีย์แล้วนะ
0: โอ้โหสนามใหญ่เลย
1: สนามใหญ่นะฮะครับผม
0: ครับส่วนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่ไลน์อัพก็มาแล้วนะพี่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพของฝรั่งเศสนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีทางซ้ายเนี่ยเป็นลูคัสตีนครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับอุปาเมกาโนและด้านขวาเนี่ยเป็นชูนคุนเด้ครับกองกลางมีชัวเมนี่จับคู่กับลาบิโอแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีอุสมันเดมเบเล่คิเลนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
1: ครับ

0: อย่าง
1: แล้วเดียร์มองเด้ล่ะยังไง
0: มองเด้น่าจะตีตั๋วไปปารีสแล้วนี่ตอนนี้
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: เพราะเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
0: ก็แพงไปไงพี
1: ่ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอร์มครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลสเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินอายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวลุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีอเล็กซานเดอร์อิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับพ
1: ี่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็เอเลก้ายิง
0: เอ
1: เลก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งหน
0: ึ
1: ่งแนวรุกสามประสานนะครับ
0: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
1: ้แกดีใจ แกดีใจ
0: ครับ
1: เพื่อนมาปลอบใช่ไหมล่ะตอนนั้นแกพอเกมจบที่เจอญี่ปุ่นนะสวีเดนเจอญี่ปุ่นไงนึกว่าทีมตกรอบบอกเข้ารอบแล้วฮะ
0: ครับ
1: แกงงอยู่เหมือนกันไม่มีใครบอกแกได้ไงเอเลก้านัดล่าสุดไง
0: ก็สถิติที่เจอกันมาเนี่ยช่วงหลังต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะพี่3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสชนะ1แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนั้นนะพี
1: ่ก็
0: ยิงนัดละ3
1: นัดละ4มายิงก็เป็นใน
0: เดมเบเล
1: ่บอลลูดอคนล่าสุดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อุสมานเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
1: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นเทเลยิงเป็นเข้า
0: ใช่
1: น่าน่าจะให้น้าหังอัชพงศ์ศรีมาเลยครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
0: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญน้าหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
1: อ
0: ี
1: กแล้ว
0: พี
1: ่
0: หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหม
1: ถ้ามาคงแทนพี่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพอน้าหังมานะทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
0: ใช่เห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 นะพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์ที่
1: เป็นพวกเราเนาะ
0: เป็นพอดหน้าหังแล้วพี่หน้าหังกับพี่ท็อปเมื่อคืน
1: เหร
0: อครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหงอยเลยฮะ
0: ใช่
1: พอหน้าหังมานะ
0: ครับ
1: เพราะคนติดตามเยอะเคยเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
0: ใช่
1: ก็ว่าถ้าใจดีว่ามาแทนพวกเราดีกว่า
0: อ้าว
1: นานๆมาทีเถอะพี
0: ่ครับ
1: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยใช่ไหมฮะมีโอกาสเดี๋ยวมานะครับพอดีก็นะก็มีงานด้วยนะครับมีงานก็ทุกทีวิชั่นเน
0: า
1: ะนะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยแหละแต่พี่เขาบอกเขาบ้างอยู่นะ
0: ช่วงนี้บังติดซีซั่น
1: เอาเลย
0: ใช่ครับพี
1: ่ไม่นะนักหาได้เพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่ก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานนี้ไปส่งเราไปส่งที่บ้านที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงนึง
0: ครับผม
1: ไปส่งพี่เขาพี่ก็บอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
0: ธัญญาก็ใกล้ๆกับสนามบีจีสเตเดียม
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วไปอะไรนะทงแถว
0: พระราม6
1: พระราม6
0: ทิปโก
1: ้ตึกทิปโก้เดี๋ยวยังไงบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
0: น่าจะไป
1: ทางแรงอยู่นะ
0: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระราม6ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: จากธัญญาใช่พี
1: ่พี่ก็เอ๊ะพี่โอ้ไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลอง6คลอง7คลองอะไรโน่นแหละ
0: โห
1: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
0: แสดงว่าอย่างนี้มาพระราม9ก็สบายเหมือนกัน
1: ใช่แกบอกว่าพระราม9ก็สบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลยมาแกบอกพี่งงๆเหมือนกันโอ้มันจะโคตรทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมีสองทางพี่ถ้าเข้าทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางเออันนี้เนี่ยตึกเบลเนี่ย
0: ข้างหน้า
1: ทางเส้นพระราม9เนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี่
0: น้ำท่วมครับ
1: น้ำท่วมครับพี
0: ่
1: น้ำท่วมครับแต่ถ้าทำมาเทียบรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
0: ก็จะงงนิดนึง
1: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
0: ครับบอกมาจากที่นี่ได
1: ้โอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลย
0: ครับ
1: เชิญเลยนะฮะ
0: ผมขอพูดถึงพี่ๆคนนิดนึงพี่ๆเขาฟังเรานะพี่เจ๋งที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขาก็ตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอ
0: ่
1: ะพี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ยพี่ก็เลยตอบว่าเอาเรื่องพี่ตำรวจอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหท่านนั่นแหละเชิญเลยครับเชิญ
0: เชิญ
1: บุคคลน่าสงสัย
0: ต้องตอบดีๆพี่
1: เชิญเชิญเลยเชิญลงเลยครับกลัวเหรอกลัวเหรอ
0: เดี๋ยวยาว
1: แล้วก็ตอบดีๆแล้วก็
0: แต่ผม
1: คนเรานะคือ ถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอะ
0: ใช่
1: เออพี่ตำรวจเขาก็ยืน

0: แช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
1: ครับ
0: เขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะ
1: ใช่
0: เขาดี
1: ๆก็เขาก็ทำตามหน้าที่
0: เขาทำหน้าที่แหละบางครั้งบอกเฮ้ยดื่มที่ไหนล่ะโดน
1: เรียบร้อย
0: โดนแน่นอน
1: ครับ
0: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
1: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ตอนนี
0: ้ถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วครับเอาเป็นไงได้ชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสกับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
1: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งโอริเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
0: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
1: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี
0: ่โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเลยที่เพราะว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะนอร์เวย์อ่ะ
1: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที่
0: อ๋อดูเออ๋อสลับกับดูเอดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
1: แต่ว่าก่อนเกมนี่บอกว่าเดชองบอกว่ามาคัตตูรามจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: นะครับผู้ช่วยอ่ะคุมในการกลับมาแล้วมั้ง
1: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กไซด์นะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พาร์คเตลเอร์นันเดชไป
0: บ้างจะสลับกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ลูคัสตีน
1: กัชตีนก็เตลเอร์นันเดช
0: เอลเอร์นันเดช
1: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในฟอร์มนี้ลูคัสเตลเอร์นันเดชครับพี่ใช่
0: เขาไปอยู่ลีกซาอุเอามิลาน
1: ใช่เล่นซาอุแล้ว
0: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร
0: ่
1: จะไปดูดีตรงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสเนี่ยลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาลที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
0: ว่าลงเหรอวันนี้
1: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
0: เบิร์กวาลนั่นคือสำรอง
1: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
0: ม
1: ใช้ได
0: ้นัดแรกก็ยิง2ไม
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ครับ
0: ตุรกี
1: อ่
0: ะก็เป็นคนทำให้ตุรกีต้องปลดไอ้ลาบูชีอ่ะ
1: ตั้งแต่นัดแรก
0: ตั้งแต่นัดแรกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว
0: ่
1: าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
0: ฮะ
1: YT อยู่ครับคุณเลฟวอลเปเปอร
0: ์มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
1: ครับ
0: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหอแก้วนะสถานบันเทิงครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตี 3 ตี 4ปิดแล้ว
1: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
0: ก็ไปครับช่วงนี้ก็ไปไง
1: ครับผม
0: ครับไปหัวแบะเลยอ
1: ่
0: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
1: ครับผม
0: เงินถ้าไม่มีตอนนั้นนะครับเรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือแล้วพี
0: ่คนเหนือเหรอ
1: คนเหนือคนเหนือ
0: คนเหนือเมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานีของสปอร์ตของเราก็สบายอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
1: ใช่
0: คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับพี่ดอกบอก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรพี่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
1: ก็มีบ้างพี
0: ่
1: แถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู่
0: เห็นไหมเจมนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขอยืม
1: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
0: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่มี
0: พี่ผมนอนไม่หลับพี
1: ่ครับ
0: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
1: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
0: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้เท่าไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้ลุ้นดาวสนุกกันสนุกเลยก็จริงมีบอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
0: เอ็มบัปเป้4ไอ้ฮาแลนด์5ไว้เหรอ
1: 5แล้ว
0: 5แล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวสต์แฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาดริดเฟอร์นันเดสตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนะพี่
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: ที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเนี่ยเป็นของ
0: แมนยูเฟอร์นันเดสที่ตอนเวสต์แฮมเตะนัดสุดท้ายที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวซิตี้พี่เจ๋งกับซาดูโตนารีมากกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งจากไกลพระราม9ครับคุณไกลสอนจากพระราม9นะครับ

0: ปิแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
1: แรมแรมริมโขงเปล่า
0: ริมโขงโอเคครับ
1: ริมโขงไห
0: มน่าจะริมโขง
1: ตอนน
0: ี้
1: ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่าแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมีแกร็บมีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเน
0: า
1: ะ
0: ครับโอ้โหนี่ท่านอาแฟนรายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดิ์นรินทร์บอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับ
1: โอ้สบายดีสกลนครเนี่ยผมเคยไปนะถนนสวยสกลนครตอนนั้นไปทำบุญโอ้ถ้าไปสกลนครคุณต้องไปแถวภูพานแถวอะไรนี่ไงแล้วก
0: ็
1: ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้อากาศดีมาก
0: หน้าหนาว
1: แต่ว่าอากาศจะแห้งนิดนึงโอ้แล้วไปดังไฟอ
0: ่
1: ะเรียกว่าดังไฟไหม
0: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟว่
1: าล้อมกองไฟไง
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็แต่ละคนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
0: เขากินข้าวจี่ไงพี่
1: ออกกินข้าวจี่
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาอืมครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะอะไรเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ยถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเม็ดมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: คนน่ารักดี
0: สวัสดีครับจาก 106.25 จังหวัดตรัง
1: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตรังผมจำคลื่นไม่ได้เนาะเออสบายดีเฮ้ยต้องอะไรอ่ะต้องอะไร
0: คนใต้ก็โห
1: บายดีไม
0: ้บายดีไม้ประมาณนั้นพี
1: ่บายดีไม
0: ้ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท 104.5 นครศรีครับ
1: โอ้คนนครศรี
0: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
1: ป่าคนสุราษฎร
0: ์อ๋อเขาป่าคนสุราษฎร
1: ์ป่าคนสุราษฎร์
0: ครับผม
1: นครศรีเอ๊ะใครดังๆเนาะ
0: นครศรี
1: นครศรีอำเภอเลยพุ่นพินอยู่นครศรีไหม
0: ใครนะพ
1: ี่ไม่แน่ใจอะไรผมพี่มาเคยไปนครศรีอะ
0: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
1: อ๋อหาดติดทะเล
0: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาแล้วกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่พี่
1: อ๋อเหรอ
0: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
1: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่ามีสาวน่ารักเพราะว่าเอมาเรียนที่กรุงเทพมหานครตอนที่เรียนมอเอกชนไง
0: ครับ
1: นะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีเงินเนาะมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
0: ครับพี่
1: น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
1: สวัสดีเช่นกันนะ
0: ครับ
1: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียวอ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ได้ประมาณสักเหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยนะ
0: ผมก็ประมาณ10บาทพี
1: ่
0: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผาเขาพระทองชะอวดครับผม
1: เราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเยอะนะ
0: ทางใต้เยอะนะพี่
1: อำเภอชะอวดอยู่ไหนเอ่ยนครศรีมั้ยอ่ะ
0: นครศรีพี
1: ่แล้วมันก่อนมีคนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
0: ก็เป็นช่วงเวลา
1: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะอำเภอชะอวดเนี่ย
0: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: ครับเข้าสวนกลางคืนอย่างงี
1: ้ครับ
0: โอ้โหข้อความนี้หลายไม้เลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคอง6
1: โดนเ
0: นี่ยโดนแน่นอน
1: โดนครับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
0: ครับ
1: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
0: รถที่เป็นลูกโกง
1: เป็นโกงก็แหละไปอยู่เขาอะ
0: ครับ
1: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
1: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณจิตศักดิ์ส่งมาทาง TikTok ของคัสการ์ของเรานะ
0: ครับผม
1: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
0: อ
1: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
0: สุราษฎร์
1: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาวไง
0: ใช่
1: ก็ไม่ใช่ไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
0: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝน
1: แล้วก็หน้าร้อน
0: ครับ
1: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้เธอทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
0: ทำไมพี
1: ่เอาจริง
0: ๆก็อาจจะเป็นเพราะว่า
1: เพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบกส
0: บกสใช่
1: รถอะไรมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกอ๋อนั่งรถไฟกัน
0: ก
1: ็สะดวกกว่า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี
1: ่
0: ลงไปเหมือนเป็นรถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่าง
1: นี้นั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกไหมหรือว่าแต่เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
0: รถไฟ
1: นั่ง นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
0: ใช่
1: เออครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับอู๋วันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
1: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
0: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ชาวบ้านคุณเจียงข้ามันไก่ยังไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ย้อมย้อมเป็นข้ามันไก
0: ่ใช่ครับ
1: พี่เจมส์
0: พี่เจมส์ข้ามันไก่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมพี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมฟังน้องเจมดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิก
0: เขาแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกคือคุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันเลย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
1: ชมจากสมุทรปราการ
0: ครับ
1: อำเภอเมืองเคยไปสมุทรปราการ
0: ไปบ่อยพี่ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
1: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
0: น่าจะจบมานานมากเลยวันไหลนี่ตั้งแต่เมษาครับผม
1: วันไหลพระประแดงไง
0: จะลอยกระทง
1: เลยอ๋อเหรออ๋อนี่ว่าจะจบฮะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับถ้าเนย์มาร์ไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมเลวานดอฟสกี้ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู้ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนย์มาร
0: ์เนย์มาร์ลงไปเกมที่แล้วพี
1: ่ลงไปเท่าไหร
0: ่แป๊บเดียว
1: 20นาทีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: เนย์มาร
0: ์ก
1: ็รอบเป็นกลุ่มอ่ะ
0: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนย์มาร์มานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
1: ่ครับ
0: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยโรนัลดินโญ่ก็กลับมาเล่นฟุตบอลนะพี่เจ๋งกับทีมในซีรีส์ 4ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ไปเบเบโต้ก็มาแล้วก็มี
0: โรนัลโดใหญ่ก็ไป
1: อานายก็มาอะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
1: โอ้สบายดีไหมไม่ใช่สิคนเนื้อ
0: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือนะพี่อันนี้คนใต้นะพี่
1: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
0: ่
1: อากาศดีมาก
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นยมาเทมินนะ เพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
0: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
1: ร้านกาแฟร้านอะไรนะถึงมันไม่ต้องร้านเลยนะดังมังกี้ปะ
0: ผมไม่แน่ใจพี่ผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
1: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อยอร่อย
0: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
1: เป็นแบบเส้นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอ่ะ
0: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี่
1: เหรอ
0: เพราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
1: แล้วทำไมเจ๊ไม่ไป
0: ก็ยังไม่แฮปพี่ยังไม่แฮป
1: หายไปก่อนนะเออเชียงใหม่ผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
0: ครับ
1: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เน
0: า
1: ะแล้วก็บรรยากาศคนที่ได้ก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เนาะ
0: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
1: ้
0: างทางเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
1: ่
0: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดี
1: มาก
0: คร
1: ับหน้าหนาวผมชอบ
0: ใช่แล้วก็บอสวัสดีครับอ่านี้ถ้าเนมาไม่ลงเนี่ยพี่เจงอายไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
1: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิทอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังเขาร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตรี
0: วอร์มอัพอะไรไหม
1: วอร์มอัพไหม
0: น่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
1: ่โอ้ไปทีไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
0: ครับ
1: เราก็เลยต้องติดสินบนเด็กเสิร์ฟ
0: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
1: ใช่น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได
0: ้ไม่พอ
1: พี่ขอให้เยอะกว่าพี่ฮะ
0: ครับ
1: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
0: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียม
1: นี้นะนะครับที่เมดไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
0: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
1: ้
0: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
1: ่อ
0: ันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
1: ครับ
0: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอะไร
1: วันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
1: อากาศร้อนนะ
0: ดูแดดเยอะนะพี่
1: ดูชาวสวีเดนนะอากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนมาตกแน่นอนนะที่เมทไลท์โอ้โหดูคน เจ๋อเมื่อสักครั้งหนึ่ง

0: ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
0: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
0: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับ
1: ครับ
0: เรดไลท์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้

0: ลงไปเนาะโอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
1: คนสวีเดนนี่ผมสีทองนะพี่สแกนดิเนเวียน
0: เออใช่อ้าวทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพี
0: ่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
1: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่อีกทีแล้วกันครับ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็โหข้อความบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
0: อ๋อวอร์มเชียงใหม่วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับ
1: อ
0: ๋อใช่ผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองชะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
0: เออใช่เพื่อนผมเรียนมาเรียนมอเอกชนที่กรุงเทพอ่ะเขาถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
1: ใช่
0: ถ้านั่งรถตู้มันไม่ไอ้รถบัสไม่สะดวกมั้
1: ง
0: แต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
1: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
0: ่เออเพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลุกมากินข้าวกาชาเนี่ยกำลังเคลิ้มเลย
1: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
0: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนพวกรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
1: เครื่องบินใช่ไหมพี่
0: เหมือนเครื่องบินใช
1: ่มีจอส่วนตัว
0: จริงๆดี
1: ที่นั่งนวด
0: ไฟฟ้า
1: ด้วยแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสพอระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้อ๋
0: อเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอันนั้นมีที่นั่งด้วยอ
1: ่
0: ะไม่ใช่ยังมีไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอก
1: อ๋อเป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
0: ห้องนอนใช่ไหม
1: เป็นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยว
0: เ
1: หมาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังอยู่หาดใหญ่ครับกีดยางอยู่ครับผม
0: โอ้ยหาดใหญ่เคยไปนะหาดใหญ่นะคนเยอะดีฮะโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
1: ครับแล้วก็คุณเจ๋งครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงไหมพี่โทนว่าไม่มีจากโคราช
0: ก็บรรเทาไงบรรเทาแปลว่าอะไรบรรเทาแล้วรถถอนไหมล่ะรถถอนความเร็ว
1: ถึงอะไรพี่ผมไม่แน่ใจ
0: เออ
1: ครับก็
0: สวัสดีครับบางเจ๋งนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับทางYT เนาะฟังจากบอวินครับบอวินก็ชลบุรีไหมเหร
1: อใกล้ๆพี
0: ่ตาจะปิดแล้วครับ
1: อ๋
0: อเหรออยู่ด้วยกันก่อนบอวิน
1: นี่ระยองไหมพี่ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
0: ยู่แถวนั้นแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าบอวินเนี่ยคือเป็นเหมือนไอ้อุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
1: ใช
0: ่เออแล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู
1: ่แล้ว
0: เป็นไ
1: ง
0: แถวนั้นอ่ะ
1: บอวินนี่อยู่แถว
0: ชลบุรีป่ะ
1: อมตะซิตี้มีระยอง
0: เอาระยองเลยเหรออ
1: ืม
0: แล้วก็เดินชลบุรี
1: ครับพูดอย่างนี้ไปแถวบอวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
0: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็น่าเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็อีเตอร์ซีบอร์ดไงพี
0: ่
1: อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
0: อ๋อเหรออ
1: ืมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ข้อความ
0: เอ้ย
1: ถือว่าต้องให้อะไรไว
0: ้ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
1: ครับ
0: ครับไอ้สอง
1: อืมแล้วก
0: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยเหรอ
1: หมายถึงว่าดูฝรั่งเศสพี่
0: ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่า
1: ใช่
0: เออเอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะเนาะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
0: อ๋อนครปฐม
1: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
0: คุณปากหวานไปจริงเปล่า
1: ไปจริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยผมไปดู
0: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนได้บอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปสักคนหรอกครับผม
1: อันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
0: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ
1: ครับผม
0: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเน
1: า
0: ะได้มีโอกาสได้มานะ
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
1: ันนี้จังใจ
0: จังใจเราไปทำร้านอาหารเนี่ย
1: แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี
0: ่เอาเหรอ
1: ใช่คุณปียา
0: บองชูบองชูบองชู
1: ใช่
0: เขาบอกไม่ใช่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงร้อน
0: เห็นว่าอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
1: คลื่นความร้อน
0: ร้อนไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะ
1: ใช่ครับอยู่ที่ยุโรป
0: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อแล้วก็เดินตามถนนช่องลิเซ่รับรองพี่ตำรวจ ตามหาตัว
1: เ
0: นี
1: ่ยแต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกัน
0: เลย

0: อาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบอกกลางมันก็โดนรวบก่อนนะพี่
1: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่อ่ะพี่อยากไปไอ้หาดนอร์มังดีอ่ะ
0: นอร์มังดี
1: จบสงครามโลก
0: อ๋อวันดีเดย
1: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนมันทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไม่ไปแบบสถานที่ประวัติศาสตร์เหรอเนาะ
0: นอร์มังดีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
1: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นแหละเราชอบอะไรนะชอบฟังพวกดนตรีสดอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อๆ
0: เพลินเพลินนะพี
1: ่เพลิน
0: เราก็ดูอย่างเดียว
1: เสร็จแล้วก็จ่อยอ่ะ
0: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
1: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
0: ใช่
1: อ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาทรเหนือครับพี
1: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
0: ครับ
1: ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับเขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งผ้าอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
0: อันนี้
1: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
0: กับกาเฟ
1: ่พวกนี้พวกที่
0: นักสู้นักสู้
1: นักสู้ชีวิตต่อตีสี่เนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
1: ความร้อนไม่เหรออ
0: แล้วก็ขอ
1: แต่ก็อากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
0: ใช่ครับ
1: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
0: แล้วก็บอกว่าขอทัศนาคู่นี้หน่อยครับพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
1: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางอะไรนะทางก่อนจะเข้ามาได้นะสวีเดนอ่ะ
0: ใช่
1: ตกรอบเขาเลือกนะ
0: ใช่ครับ
1: ได้อันนี้สงจาก
0: เนชั่นลีก
1: เนชั่นลีกไงแล้วก็ผ่าด่าไปเรื่อยเนาะ
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือห้าเกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี่
1: เออใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับมาร์โกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โค้ดแค่ 2-1 โดยแบบเกือบต่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี
1: ่พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน
0: ครับ
1: รับแน่นอนพี่ว่า
0: ครับผม
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอ๊ตสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
1: อ๋อคุณสินพงษ์คุณโอ๊ตเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มช.
0: อ๋อมเชียงใหม
1: ่แต่ถามว่าคณะไหนคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถานบันเทิงอยู่แถวไหน
0: อ๋อแต่
1: จบได้ก็บุญแล้วครับ
0: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมชเชียงใหม่เนี่ย อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: โอ้ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
0: ครับ
1: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากไฟกับพี่อู๋โอ้อันนี้ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
0: แถวแถวมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่ซุปหางวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนนี่ไงพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนไงพี่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ่ากิเพนกิเพน
1: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศส
0: ใช่ใช่
1: ระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังเลยฮะ
0: ครับ
1: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอก
0: ม
1: าพนันกับผมเนี่ย
0: ไม่ดีพี่
1: ไม่ด
0: ี
1: ไม่ดี
0: ครับ
1: โจวันฟ้าเลี้ยงเฉาเว่ยหรือเต้าหัวเจ๋งสงสารสี่คนนี้เจมนายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะคุณ
0: ร
1: ู้ป่ะเจ๋ง
0: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนเลยพี
1: ่
0: ครับผม
1: อันนี้ยุค90นะ
0: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหลิวเต้าหัวคนหนึ่ง
1: ไม่ทันทันหลิวไหมหลิวเต้าหัวทันไหม
0: หลิวเต้าหัวน่าจะทันพี
1: ่ทันนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เมตรครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มปาเป้เนี่ยยิง6เมตรแต่ว่าเดี๋ยวสวีเดนจะชนะ7-6พี
1: ่ครับผม
0: เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับมีลูคัสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาที่เป็นชูนกุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยืนคู่กันแนวรุกมีอุสมันเดมเบเล่ครับเคียนเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบรี่บาโคล่าครับส่วนทางฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเอสเซตเตอร์สตอร์มครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบรียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางจับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินอายาลีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
1: วันนี้เปลี่ยน3วันนี้เปลี่ยน2ขออีซักเฮียนเจ็บไปเกะเ

0: ที่เราไม่ได้ลงนะ
1: ใช่ครับ
0: ถอยเรียนเลิฟมาเล่นตรงกลางเป็น3เซนเตอร์นะนะครับแล้วก็เรียนเลิฟไปยืนตรงกลางนะครับของกองหลัง3คนนะครับอีกคนคือลงมาก็คือลูคัสเบิร์กวาล
1: ครับก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแดนนี่มาคิเล่ครับ
0: ครับ
1: เตะที่เมดไลฟ์สเตเดียมหูแฟนบอลเต็มสนามเลยคร
0: ับ สนามเลยเดี๋ยวเราต้องลากันแล้วเจมส
1: ์ครับผม
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับอยากให้ดูกันในวันนี้ยิงเอ้ยฟรีทีวียิงสดไหม
1: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
0: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
1: ครับ
0: ฟังก้าวของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่รังเสร็จกับสวีเดนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้

0: ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเนตดาไลฟ์บอลโลนะครับผม3:57 นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง41สถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนวิจิตรนะครับมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะนะครับคืนวันที่30มิถุนายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไหมไม่ยอมเฝ้าเสานะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็กซ้ายได้ลงสนามนะครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเซเลบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโน่แบ็กขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับชอยเบนนี่แนวรุกอุสบันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และบารีบาโคล่านะครับแทนดูเอ้นะครับหน้าเป้ายังใช้คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4 2 3 1นะคุณดอนนะ
4: ครับ
3: เรียน4เลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดนึงก่อนนะส่วนสวีเดนวันนี้เปลี่ยน2นะคุณดอน
4: ครับ
3: เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเน
4: า
3: ะ
4: เซสเตอร์ซอมนะครับ
3: ครับ
4: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบลกูดมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็กูสตาฟลาเยบิเก้นะครับกองกลางมีเอลิสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดาเนียลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอร์เคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ยอร์เคเลสก็ยืนไปหน้าเป้านะครับ
3: ก็เอลังก้าที่อ๋อเดชองกลับมาแล้ว
4: ใช
3: ่ก็เดชองกลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
4: ครับ
3: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอกรัมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชั่นลีกเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายเนาะ
4: ใช่
3: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4 5 6 6โมงเย็นเลยนะ
4: อือฮึ
3: อ้าวก็เข้ามาคุยกันได้489899แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วฝากผ่านทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหม
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
10: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
12: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับ

0: จกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ไม่รู้จะตามเพื่อนๆกลับลิเวอร์พูลไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับกันไปนะฟอร์เรนเวียดฟันไดนะครับกักโปพวกนี้ก็กลับสโมสรนะฮะ
8: ครับ
7: ตกรอบเรียบร้อย
8: เกมหยุดไปชอยเมนี่นะครับโดนอิสซักเข้าจากข้างหลังโอชเลบาวันนี้เจอยูเคลสเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
7: ใช่
8: อาร์เซนอลใช่ไหมผู้เล่นอาร์เซนอลก็เข้าแล้วนะโอเดกานะ
7: ครับ
8: เข้าไปแล้วนะนอร์เวย์เข้ารอบสมุทรทีมไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอดิเซ่ครับทางขวาเล่นกับเดนเบเล่ที่ยิงแฮตทริกในเกมที่แล้วครับเจ้าของตำแหน่งบอลลงดอนะบอลเอาจะขึ้นมาไปจ่ายบอลกะแต่ว่าเดนเบเล่ยังได้โอ้ยโดนเบิร์กวาวันนี้ลูคัสเบิร์กวาวได้ลงสนามตัวจริงนะครับนัดที่แล้วเป็นสำรอง
7: ครับ
8: โอ้ไปเนยเจ้าอาเยรี่นะ
7: เมซินอาเยรี่นะครับเข้ามาช่วยรุมอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็เสียฟาวไปนะครับ
8: เข้ามาลูกิโตนะทั้งเบิร์กวาวและอาเยรี่ครับฟรีคิกครับระยะไกลโอลิเซ่ยูทิบอลวันนี้ใส่สตั๊ดสีขาวนะนี่นักเตะว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมคนนี้ฮะ
7: อ๋อไม่ใช่ฮะ
8: ไม่ใช่นะและหยอดเข้ามาหม่งตั้งเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหตัวหม่งทิ้งออกมาครับฝากของสวีเดนหม่งสวนออกมาวันนี้ไม่มีอิซักเฮียนที่เจ็บนะครับจากเกมล่าสุดเจอกับญี่ปุ่นไม่น่าไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี
7: ้น่าจะปิดฉากแล้วล่ะ
8: ปิดฉากแล้วบ้างอิซักเฮียนเนาะกองหลังของกองหลังตัวกลางนะของสวีเดนวันนี้ก็เลยถอยลีเดอร์นะครับมาเล่นตรงกลางนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางถอยจากมิดฟิลด์ตัวรับนะ
7: ครับแล้วก็เอาเบิร์กวาวมาลงแทน
8: ใช
7: ่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากที่เสมอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกนัดสุดท้ายนะ
8: ครับฝรั่งเศสอันดับ3นะส่วนสวีเดนอันดับที่36ของโลกนะครับย้ายเข้าตกลางเอ็มบัปเป้เกือบได้แล้วสวีเดนนี่คือบอลสวนอยู่แล้วครับให้กับเอลังกามีความเร็วเซเลบาเดวิ่งคู่มาเอาเอลังกาถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าเอลังกามาคนเดียวทางขวาเลี้ยงตัดได้เข้ามาเพื่อนตัวเติร์นยังมีครับเพื่อนมีน้อยเล่นกับทางอาโยรี่โอ้ยโดนแย่งกันชิงกันตรงกลางได้โอลิเซ่โหบอลเร็วมากครับเห็นว่าคู่นี้ยิงสดทางช่องยิบเก้าเลยนะติดตามได้นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับแบลลี่บาโคล่าต้องออกมาห่างจากประตูนะครับยาคอบวิดเดลเซ็นเตอร์สตอปครับผู้สมัครประตูของสวีเดน
7: ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับแบลลี่บาโคล่าในวิ่งช้าไปแล้วมีลูกบอล2ลูกครับหยุดก่อนแป๊บนึงฝรั่งเศสนี่ก็ตัวรู้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไปแล้วคนละ4ประตูนะตอนนี้ล้างอันดับที่3นะครับเป็นรองเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์นะครับที่ซัดไปแล้ว5แล้วก็เลวเนลเมซี่นะยิงไปแล้ว6ลูกนะครับ
8: โอ้โหเมซี
7: ่ก
8: ็ทำสถิติอย่างเดียวตอนนี้นะ
7: ใช่
8: ครับ
7: ลุ้นดาวซันโวกันสนุกอะตอนนี้นะครับ
8: บอกว่าถ้ามีลูกบอลเท่าความเร็วบอกด้วยคุณเจ๋งจะฟังทางวิทยุนะครับขยี้เหรอขยี้เหรอะนะครับบอลนะของฝรั่งเศสอาวีอาเดียเลบิโอเพื่อนให้ย่าครับแล้วไปทำฟาววิกตอร์โยคเรสนะครับที่ลงมา

0: เล่นเกมรับ
1: ดูจังหวะนี้อีกทีครับก็ให้มาแล้วมันไม่ตรงนะครับเลยมาโยเกเลสแกคลองบอลแล้วก็หันหลังให้เลยครับก็เข้ามาชนจากทางด้านหลังครับลาบิโอเสียฟาวไป
0: เข้ามาดูกันเยอะๆนะนะครับผมทางออนไลน์ของเรานะครับเมื่อวานนี้ที่ห่างมาเนี่ยโอ้โหทำลายสถิตินะเดือบร้อนไม่มีที่อยู่แล้วเราฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: แล้วห่างมาได้ยังไงเนี่ย
0: นั่นน่ะสินะแกขับรถมาพอดีก็บอกฮะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: บอลทางซ้ายครับของฝรั่งเศสครับอู้ยโดนเสียบความรู้นี้โอลิเซ่ฮะอู้พุทธศิลป์นะแดนนี่มัคเคอรี่นะครับจากเฮเทอร์แลนด์นะครับโดนเสียบความไปตรงกลางสนามครับโอลิเซ่
1: ดูอีกทีครับโอลิเซ
0: ่เอาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอายารี
1: ่ก็โดนอายารี่นะครับเข้ามาอัดลูกนี้ก็เป็นจุดที่สวีเดนก็ต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการหยุดการทำเกมของโอลิเซ่ให้ได้นะครับ
0: คร
1: ับ เป็นตัวหลักในการทำเกมรุกของฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะว่าแกลากเลื้อยพลิ้วครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับช่วง7นาทีครึ่งที่ผ่านไป
0: เชียร์สวีเดนนะครับเขาบอกมาเอาบอลรองก็โอ้โหเมื่อวานนี้พลิกล็อกหลายคู่นะ
1: เข้าไปกันหลายทีมแล้วฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็นี่ปารากวัยเงี้ยโมร็อกโกนี่ก็มาตีเสมอนาทีสุดท้ายนะ
0: วันนี้บอกว่ามีในที่ป่ามาด้วยนะฮะเอาบอลยาวมาจะให้ทางอีซักเลยวิ่งคู่ขนานไปชาลิบาดักได้ครับกลับมาให้เมยองกระโดดออกซ้ายครับให้ลูก้าดินราบิโอวันนี้ได้กลับมาออกสตาร์ทตัวจริงครับไหลมาที่อุปาเมกาโนออกขวาครับชูสกุนเดวันนี้แผงแบ็กโฟร์เนี่ยเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะไม่เปลี่ยน2เลยฮะซาลิบาแทนลาครัวแล้วก็ลูก้าดีนแทนเตโอแอคดองเดสครับ
1: ก็กลับมาใช้ชุดเหมือนนัดที่2นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสคนนั้นสุดท้ายที่เจอนอร์เวย์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับ
0: ครับก็หูนักเตะฝรั่งเศสน้ำเลือกใช้ได้วันนี้เบิร์กวาครับได้ลงเล่นนะครับไม่รู้จะอยู่สเปอร์ต่อหรือเปล่านะเบิร์กวาวฮะในฤดูกาลหน้า
1: ก็ไม่น่าจะได้อยู่แล้วมั้งฮะเพราะสเปอร์ล่าสุดก็ได้มาตูสแฟนเดสไปแล้วไง
0: จะไว้แซมแล้วนะ
1: ใช่โอ้เติมของเยอะเลยครับสเปอร์ช่วงนี
0: ้ครับครองบอลมากกว่านะครับผ่านมา9นาทีครับของฝรั่งเศสครับบอลออกซ้ายซาลิบาให้ลูก้าดีนซาลิบาไหลมาตรงกลางครับให้ราบิโอวงกลมกลางสนามเท้าซ้ายครับราบิโอออกขวาชัวเมนี่เจอกันนะ23เกมทุกรายการฝรั่งเศสชนะ11นะครับเสมอ5และสวีเดนชนะไป7ครับไม่เคยดวลกันในฟุตบอลโลกนะคุณโดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาตำจอนี่เสียบอลกลางทางครับสวีเดนแล้วทีมให้กับโยเคเรสครับอีซักจ่ายตรงๆขึ้นมาโยเคเรสใช้ตัวสูงใหญ่ออกขวามาก่อนนะครับแล้วตบได้เข้ามาครับซิเบซอนอายอรี่ที่ฟอร์มดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่เร่งให้เบิร์กว้าวแล้วได้ซิเบซอนเนี่ยดึงจังหวะก่อนครับไหลมาเอลันกาอยู่ทางขวาโอ้ไม่เร่งนะ
1: ก็ฝรั่งเศสลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับสวีเดนก็เลยต้องมาครองบอลไว้ก่อนนะครับยังหาช่องโจมตีไม่ได
0: ้ยาซิดอาเยอรี่กองกลางตัวเล็กจากไบรตันอ่ะข้อ1 2กับโยเคเรสไม่เข้าใจกันฝรั่งเศสชิงได้ลูก้าดินอ้าวมีคนเจ็บหรือเปล่าเตะออกข้างเฉยเลยฮะ
1: เจอบีบก็เลยเตะออกข้างมานะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงที่สวีเดนทำได้ดีครับขึ้นไปบีบสูงนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับ
0: วันนี้ใส่สูทหล่อเลยนะ
1: ก็ต้องเรียกว่ากอบกู้หน้าที่การงานของตัวเองเงินครับเพราะว่าเคยรุ่งรุ่งกับไบตันนะครับแต่ว่าก็ไปเสียฟอร์ม
0: โอ้ในกุนซือหลายคนพอจบบอลโลกเนี่ย คือไม่ได้ไปต่อหลายคนนะ
1: ก็ลากันไปหลายคนแล้วนะครับเซเมนเกอร์นะครับก็มานั่งดูด้วย
0: ครับ
1: คนด้านล่างนี่ก็ของมิลานชื่ออะไรนะอัจฉริยะมอนเตเนโกเดยันซาวิเซ

0: เดวิด
1: มาด้วยนะ
0: มาด้วย
1: ครับ
0: โอ้กระชากไปลูกนี้แล้วก็เปิดว่าลดออกไปครับเอลิสตราวนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับมาดูอีกทีครับจังหวะของสวีเดนนะครับสตราวกระชากหนีชูสกูเด้เข้ากับเขตโทษแต่ว่าจังหวะเปิดมันก็ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ลุ้นอะไร
1: บอลนั้นทางขวาครับของฝรั่งเศสกูเด้ให้โอลิเซ่โอ้กี่ออกมาสวยกับโอลิเซ่เลี้ยงมาที่เอ็มบัปเป้เข้าขวาเอ็มบัปเป้พยายามจะแตกหาเพื่อนมองทางขวาครับกูเด้ไม่จ่ายให้เดมเบเล่ออกด้านนอกแล้วจะไปไม่ผ่านครับโอ้โหบังมิดเลยครับแม่กุดบุญสั้นบังได้เยี่ยมเลยครับแม็กซ้ายจากลีคนนี้ครับ
0: ก็โดนตัวกับเดมเบเล่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ทำได้ดีครับกุดบุญสั้นนี่ครับดีเดียเดอชองนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสซีดีนซีดานนี่มาจ่อคอหอยรออยู่แล้วครับหลังจบบอลโลก
1: โอ้ก็คุมมานานเหมือนกันได้เดอชองนะ
0: ใช่ตั้งแต่ก็ประสือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะครับจะเสียฟอร์มหน่อยก็คือยูโรครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผลงานไม่ค่อยดี
1: ก็คุมมาตั้งแต่ปี2012นะ
0: ใช่ก็
1: 14ปีเอ้ยเท่าไหร่14ปีนะ
0: ได้รองแชมป์ยูโร2016ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็คสันป่ะเอ้ยไม่ใช่แจ็คนิโคลัส
0: แจ็คนิโคลสันเหรอ
1: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: คนซ้ายเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช่นะอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
0: ก็ใช่
1: แจ็คนิโคลสัน
0: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์ไม่เหรออื
1: ม
0: ก็อยู่แอลเวว่า
1: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแก่เหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
0: ครับ
1: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
0: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้ง
1: เออ
0: ที่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี
1: ้เอาละ
0: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
1: ้สบายเลยนะ
0: เออ
1: เ
0: ออตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี
1: ้เดมเบเล่ครับพยายามที่จะปวดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอิซักมาแล้วอิซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาเข้าในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกอ้อมไปเลือกใกล้ๆครับทางในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอฝากมาที่เอ็มบัปเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามจะหาทางเข้าไปครับเจอกดดันครับบอลหยอดออกขวามาชูกันเด้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุดมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
0: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไปหมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
1: เตะมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีดเดอร์เลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มทั้งยิงอีกแล้วครับโอ้โหเข้ามือครับของเซตเตอร์สตรอม
0: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูกาดีนแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซตเตอร์สตรอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะคุบได้โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสอิลังกาแล้วก็อีซักครับ
1: บอลของชูเดนครับอ้าวคุณหมุนสั้นหยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
0: โอลิเซ่ชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อย
1: Rabiot with a the Swedish

0: Players, this is the game, the game of their lives.
1: บอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับโอ้เดี๋ยวตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวเมนี
2: ่เริ่มเร่งมากขึ้นนะครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าดีนคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอลิเซ่ออกขวามาลูก้าดีนโอ้เล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะตัวนี้ฮะฝรั่งเศสครับซับลอครับโอลิเซ่ไหลออกขวามากุนเดเดเมเล่เดเมเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับกุนมันซันแล้วจะโตกลับมาครับสวีเดนอิซักแต่ข้ามบนวิ่งไปแล้วครับโยเคเรสเจอกับทางซาลิบาต่างคนต่างไป17-17เพื่อนร่วมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้แหมซาลิบาครับไปดึงใส่โยเคเรสเสียฟาครับฝรั่งเศส
1: ตัวบังได้ดีครับโยเคเรสเนี่ยครับซาลิบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟาครับซาลิบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเลสครับแล้วก็จะมีอิซักกับอิรังก้านะครับที่ก็จะใช้ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับแต่ว่าระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี
2: ้เมื่อกี้มีซิแวตเปล่าคุณดวงเหมือนไหมเหมือนซิแวตไหม
1: ก็คล้ายๆนะ
2: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันน่าจะใช่นะคุณดวง
1: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
2: หรือว่าจะเป็น
1: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
2: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้สวิสวีดอะใช่อะ
1: เดยันสวิสวีดเนี่ยนั่งชั้นอีกชั้นขั้นล่างอะ
2: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะเอ้าแต่ดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีเอามีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชนแต่ทิ้งไปก่อนครับเชอร์เมนี่แล้วเอาจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับบอลล้นมาทางซ้ายราบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิร์กวาวครับมาชะลอไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเคอร์บิลเคอร์เอาแล้วบาโคล่ายังไปครับสับหลอกมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยโอ้โหบอลฉลับครับแล้วออกหลังไม่ฉลับด้วยครับเตะลูกนี้ยิงนี่ออกหลังไปเองครับบาโคล่า
1: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแบรี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับมาหลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับมาเดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานเองครับแบรี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
2: อ้าวแล้วบาโคจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วไอ้พระเป็นสัตว์ตัวนี้หนึ่งต่อศูนย์ครับมีทงไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกเขาโดนฮะ
1: ก็มีทงล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอลิเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำนะ
2: ล้ำไหมอ่ะ
1: เหมือนไม่ล้ำนะครับสูสีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดเลฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดอ่ะลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของไอ้มาเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเกมรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
2: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะมาให้เอ็มบัปเป้โดยจะรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
1: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อกี
2: ้โอ้แกยืนตำแหน่งตัวนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับลีเดอร์เลิฟเกือบ1-0ครับโดนจับหน้าไปก่อนนะลูกยิงของเอ็มบัปเป้ที่ยิงเรียบๆตัวนี
1: ้ก็ช่วง15 นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกนี่ฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ผ่านนาทีที่15มาเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสยิงไป4 ทีแล้วนะครับรวมจังหวะมาเป้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแม้ว่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วง

0: นี
1: ้เริ่มเห็นช่องกันนะ
0: ใช่โอลิเซ่ครับมาบนอุบเลยโดนจับฟาวล์ซีนายารีครับขอบตาแกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
1: เหมือนเล่าเลยฮะตอนนี้ฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอลโลกเตะโคมโคมครับแกนั่งดูแข่งรถ
1: ความชอบส่วนตัวฮะเอ้าก็ศูนย์ศูนย์นะครับบอลยาครับวางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเคนะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครพลาดตามมาที่เอ็มบัปเป้อาภาพช้ากราฟิกสามมิติมาแล้วฮะ
0: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเท้ากับเอ็มบัปเป้ก็ครึ่งตัวครับ
1: ครึ่งช่วงตัวนะ
0: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดี่ยวแบบนี้นี่โอ้โหไม่พลาดครับเอ็มบัปเป้
1: ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี
0: ้แม
1: ่หัวไหล่ซ้ายของเอ็มบัปเป้ล้ำหน้าครับ
0: ออกตัวไว้ก่อนนิดเดียวครับเอ็มบัปเป
1: ้
0: ก่อนนี้แหละครับคือฝรั่งเศสก็จะมีทีเด็ดตรงจังหวะแทงบอลของโอลิเซ่นะครับให้กับเอ็มบัปเป้เนี่ยอันตรายมากครับ
1: มาอีกแล้วครับตอนนี้เกมบุกของฝรั่งเศสครับลูก้าดินราบิโอสุเดนตัวนี้ก็อาศัยรับแล้วรอโต้ครับอ่ะพูดสินให้ไปดื่มไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ลิมิงฮะ
1: ไฮเดชันเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะแดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
0: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
1: ครับ
0: อากาศก็ร้อนเย็บ
1: ร้อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กก็ดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
1: ฝรั่งเศสจะร้อนนะ
0: โอ้โหเสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี
1: ้ก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสในคอนโดนะก่อนที่จะสมาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
0: เขายุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร์เลย
1: เนาะ
0: ใช่
1: ฮีเตอร์ใช่ไหม
0: ก็มีแต่พัดลมเลยเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
1: ใช่
0: ไ
1: หมห้าโมงเย็นนะคุณรถเขาเตะกันนะฮะดูสิแดดเปรี้ยงมาก
0: เปรี้ยงเลย
1: โอ้ยสาดสองชนะของลินเดเลฟกับโยคาเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มดีแล้วซาลิบาน
0: ี่ก็
1: 17-17นะ
0: ก็เป็นจังหวะ
1: กับโยคาเดส
0: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่แฟนนาชันนอลก็บอกเอาพอของปากของคอพอครับย้ายตาไปมีเรื่องกันถึงสโมสร
1: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอะรูนี่กับ
0: รูนี่กับโรนัลโด
1: อังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2006
0: นี่ก็โยคิเลสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: ซาลิบากับทางโยคิเลส
1: โยคิเลสก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายารียิง2เท่ากับเอเลนก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
0: การลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
1: นี่มีสปริงเกอร์ใช่ไ
0: หมลดหญ้าได้เดือนให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
1: ครับ
0: ก็รอบนักเอาแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะอีลังกาก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วแกสับสนครับนึกว่าทีมตกรอบ
1: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับวันชาตินะไอดีโฟร์พอดีฮะวันชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
1: ครับออสเตรเลียหนาวมากครับออสเตรเลียเออน่าจะใช่เนาะ
0: ก็สลับฝั่งอันนี้เพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
1: การ
0: บ
1: ินจะหน้าหนาวนะ
0: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้อ่ะนะพอช่วงต้นปีออสเตรเลียโอเพ่นก็ร้อน
1: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดินทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดินครับทุ่มให้ไมค์เมยองบอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโนให้ชอยเมนี่

0: เดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมาดริดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมาดริดนะกับชอร์เบนี
1: ่เฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ดอีกนะของลูกวัย
0: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเด
1: ก็จะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้ว
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับคราวนี้เป็นเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
0: ฟรีคิกของสวีเดนครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสวนๆนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยอรี่มีลูกสวนให้อีซักได้ยิงนู่นนี่โอ้โหจ่ายเลียดๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางเซริบาครับเซริบาก็วิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้ยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายารี่ครับไปถึงมือของเมยองพอดี
1: ก็
0: ไม่น่าโดนนะลูกนี้นะ
1: ลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซักวิ่งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
0: ครับ
1: ทำให้อีซักก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาวิวเลย
0: สูตรครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอดิเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบาเป้ดึง2ครับหนีแล้วก็บิลเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเดยืนประคออยู่ทางขวาจะเปิดมาแฉลบครับไปติดครับติดเอเลสตรอลนะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
1: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
0: สวีเดนเขาสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้ก็คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเนี่ยเตะมุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหม่งที่ไม่ก่อนโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับส่วนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลเบอร์ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับลาบิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้าดีนเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
1: กระตุกเท้าไว้เลย
0: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเซียนใช่ไหมแบบนี้ฮะท่าแกว่งเท้าเหมือนจิลิบี้โดกูไงหลุยส์กาดินได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคือเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้บอลเร็วครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาดันมาสู่ครับอุปาเมกาโน่กับซาลิบาครับคืบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอริเซ่เล่นกับอุปาเมกาโน่ขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอบาเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลคุณได้วิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางลุ้นโอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับบอลลอยอยู่มาเบิร์กว้าวมงทิ้งออกมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษยังเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดตัวเดียวติดขาครับเซนเตอร์สตอมครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของลาเบลด้วยซ้ายลูกนี
1: ้โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบัปเป้ฝากครับแล้วก็ลาบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์ซอมแล้วก็บอลนี่กระฉอกมาโดนลินเดอร์เลฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
0: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอริเซ่หยอดเข้ามาเซเลบาหม่งสะบัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูกันได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบาเป้สับหลอกหืมหนีอายุรี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนบุญสั้นวอยครับบอลสุดท้ายโดนกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะ VR เช็คอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
0: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนึงครับเดเมเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนที่อายุรี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับฝรั่งเศสที่เดเมเล่ไหลให้กุนเด้ถึง

0: หลังตบเข้าในเข้ามาแล้วไอ้แม่สัตว์นิดหนึ่งโดนโอ้ยไม่ได้โอ้โหจอจอของประธานเป้ครับยิงแม่นสองไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
1: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับจูกูเน่แล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้รักษาประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจแล้วครับเก้ออีกแล้วครับประธานเป
0: ้โอ้เสาปฏิเสธครับ
1: โอ้ก็พลาดเองครับลูกนี้มาเป้ครับ
0: โอ้มันจ่อจริงครับบอลไหลมาของกุนเด้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษทางซ้ายก็แล้วยิงเลยนี่โอ้โหขนาดผมยังนึกว่าหายฮะโอ้โหเซนเตอร์สตอมเนี่ยหรือว่ายอมแล้วยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้สับหลอกมาแล้วเปิดติดทางสตอมครับโอ้ตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดแต่ว่าฝรั่งเศสกดดันอย่างหนักครับมาที่เดมเบเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาราบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสเอ้าพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหหุ้ยราบิโอเหมือนได้ยินเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะพอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซาดีครับบอลหลุดเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวคันนิดเดียว
1: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซนเตอร์สตอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตาค้างเลยครับบนอัฐจันทร์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
0: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหลอกให้ดีใจนะฮะผมก็นึกว่าเข้าฮะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอะและเซนเตอร์สตอมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
1: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วไงจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเอ็มบัปเป
0: ้ชนเสาและบอลมากระดอนใส่ตัวของดีเดเลฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนะเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจะตามทานได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งเข้าไปก่อนครับเซตสตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุ่มเร็วครับของฝรั่งเศสอุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลิงไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออกมามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเด้จากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอดิเซ่เล่นกับเดเบเล่โอดิเซ่ได้บอลมีวิกอ้อมให้เลือกใครเอ้าหนีกินตัวไปสวยครับหนีอายาลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอบาเป้ให้กับชาเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
1: โอ้ก็ช่วงหลังนี่ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสโดนสูงครับสวีเดน
0: โอลิเวโรดิโก้โอ้ยนักร้องชื่อดังคนนู้นโอ้ตอนแรกผมเดาว่าไอ้นะเซเรน่าโกเมส
1: เอา
0: เหมือนไหม
1: โอลิเวโรดิโก้ก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินจามาวอยู่อ่ะ
0: ดังนะดังมากโอลิเวโรดิโก้นะคนนู้นศิลปินสาวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
0: ้แต่เหมือนเซเรน่าโกเมสเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมโอลิเวโรดิโก้นะอ้าวบอลเนาะขออดตีนกายิงลูเดโก้โอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงซ้ำลูเดโก้โอ้โหท่าสวยครับของโอริเซ่ครับแกฟาดยิงกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลาด้วยนะคุณโรดนะบอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดมเบเล่จะยิงซ้ำลูนี้ก็ข้ามคานครับ
1: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอริเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้โหชนเสาครับแล้วเดมเบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูนี้จะเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดมเบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศสมัวเนี่ยชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอริเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดไขครับอีซักแต่ว่ามันไม่โดนครับ นี่ครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่

0: ยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
1: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
0: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
1: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
0: โอกาสยิงใช่
1: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะ
0: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
1: อ้าวโอลิเซ
0: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
1: ลีเดอร์จับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้ลีเดอร์ไปโอ้ยบอลยาวนี่ไปย่ำนะคุณโดนนะ
0: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่ว่าก็ดีแล้วไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะนักเตะของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะแดนนี่มาเคลลี่จากเนเธอร์แลนด์เลยครับ
0: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลอ่ะย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอร์มเนี่ยก็คือเรียกว่าพึ่งลุกขึ้นมาครับเปิดพื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
1: เดบาเล่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอร์นอร์เวย์ปั่นที่ไหนเข้าลูกทีนะสามประตูนะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นลูกนี้ไม่เหมือนยิงแฟลตแต่รับคนโดนนะ
0: ก็ลูกมัน
1: ยิงตรงอ่ะ
0: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไงเดบาเล
1: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
0: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอ่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
1: ใช่
0: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาดริดอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอ่ะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมันก็ฟุตบอลโลกเนาะกว่าจะให้น้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอลิเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
1: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึงอุปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นลานะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาเซเลบาก็ดันมีอุปาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายบุษินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับ
0: อ
1: ุยอุปาแอคเลยฮะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
0: สลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามจังหวะนี้อุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับสลิบาแม่อย่างกับเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับจุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
1: ไปอัดแซนด์วิชเขานะไปทั้งสลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอหม่งตั้งให้โอลิเซ่แล้วลาบิโอทิมให้ครับทางเอ็มบัปเป้และยิงเร็วเลยโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซเตอร์สตรอม
0: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นนะครับลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้พยายามจะยิงเร็วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซเตอร์สตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
1: จังหวะนี้ทำฟาวครับราเบลพนันฟาวลูคัสเบิร์กวาว
0: โอ้แต่ว่าสวีเดนตอนนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเขาทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนายารีจะบอมเข้าไปครับ
1: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดิ้งครับสวีเดนยาซีนายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะปวดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งหูเลยไปเสาไกลเลยครับเลยไปถึงชูคุนเด้ไหลให้โอลิเซ่จะแตะแล้วหนีเบิกบาครับแตะยาวเกินไปครับบอลออกข้าง
0: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งนะครับโอลิเซ่แต่ว่าหลุดออกข้างไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง0-0ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่การ

0: เป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
1: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อไปต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะแต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาที

0: เหมือนสกูนี้บาริบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็จังหวะ2ครับโอริเซ่แม่พยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี้พุ่งเช็คแล้วครับเซเตอร์สตอร์มโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
1: โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะเสียดายฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นหน้าหางกับพี่ท็อปนะเพราะว่าปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลิเดอร์มาหลอกเพื่อนซะแล้วคงไม่ได้นะหลอกเพื่อนเอาย้อนเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่าพยายามจะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดานิเอลสเวนซอนครับ
0: เร็
1: วเหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
0: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอทมุนด์นี่เล่นแบ็กซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็กขวาครับ
1: แกก็เล่นด้านคู่แบ็กกันเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งสองฝั่งกันแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตราวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอริเซ
1: ่โอริเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาเอาพลพูนมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมเหมือนที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดมเบเล่ให้ที่กุนเด้กูเน่ทีมให้เดเมเล่ทางขวาเจอดักสองเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วฮีเดเลิฟนะครับหัวยาวข้างหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับข้างบนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจับประตูครับจิมบอลให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ไหลออกขวากูเน่กระชากขึ้นมาฟูลแบ็กเนี่ยเติมมันนึกเกิดนะครับฝรั่งเศสเดเมเล่ให้กับกุนเด้กุนเด้จะหนีไปแล้วยิงเองเอาไปยิงใส่ต่อหน้าต่อตาเอ็มบัปเป้ครับอ้าวกุนเด้ไม่เจริญแล้วแบบนี้ฮะแม่เอ็มบัปเป้มาขอบอลกันยิงเองแล้วจะสวนมาคาสตราวจะทิ้งให้อิซักแต่ว่าอุปาเมกาโน่เหลี่ยมดีกว่านะครับดักได้แล้วคือลากาตาบาที่เมยองโดนเร่งมาอู๋ให้กับราบิโอห่างตัวดีไม่มีใครครับราบิโอออกสายมาลูกาดินเกมเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกตื่นมาไม่ทันนะครับนอร์เวย์ใครชนะนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะฮาแลนด์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับเขารอดไปแล้วนอร์เวย์บอลของฝรั่งเศสทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกซนด้วยโอริเซ่โอริเซ่เข้าซ้ายหงายมือจะยิงก้มหน้าก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้แล้วก็1ต่อ0โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเซเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งนึงครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงลูกนี้บอลเรียดโอ้โหปัดปลายมือนะลูกนี้นะ
0: โอ้โหก็บอลทิศทางนี่พุ่งเสียบมุมนะครับเอาเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
1: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษสับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงดิ้น1ต่อ0จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนํา1ต่อ0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
0: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนําจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดดิอาโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ดนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับเพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอริเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมเมือบแล้วยิงลูกนี
1: ้คนที่ประกบคุณดอสโยเคเลส
0: โยเคเลสแล้วก็มีลินเดอร์เลิฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี้
1: โหดมากความสมัชบตัวล้นล้วนนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจกับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
0: า
1: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือมาที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอริเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ได้บอลโมเดสุดสุดหลังนะครับล็อกหนีลีดเดอร์ตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับแล้วยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนต้องเร่งนะครับเปลี่ยนเอลังกาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปแล้วซัดตัวนี้นี่ก็โหไม่ได้ครับแม่สตราวครับได้ยิงตัวนี้แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันควันเหมือนกัน
0: โอ้แฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้

0: ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสเวนซอนให้มาแล้วก็เอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทองกันครับสวีเดน
1: ตอบโต้กลับมาเกือบได้ครับจังหวะที่หนีไปเอลังกาครับบริเวณนะสุดหลังบอลนะคุกคลิกมาครับเข้าทางของเอลิสฟราวยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนกับดีเสมอแล้วดูจากเร่งมากขึ้นครับเปลี่ยนมัวจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนและจ่ายไปติดชอร์บินี่ได้เขานะครับลูคัสเบิร์กวาวเบิร์กว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมไหนเข้ามาสตราวโอ้โดนจีมาและสวีเดนอ้าวชูกุนเดให้ครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวยังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอลันกาเอลันกาจัดดีลูก้าดีลูก้าดีไม่ยอมนาทีสุดท้ายครับของการทดเวลา3นาทีเลือกมาที่7 2เอลังกาดูพักไว้ในผู้สินโอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอลังกาแต่มีโทงขึ้นมาก่อน
0: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่สเวนซอนแล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลังกาเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูก้าดีนก็ไปเข้าข้างหลังครับลูกนี
1: ้โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินเนี่ยดานิเอลมาเคเล่จากดัชเลยครับเป่าขึ้นมาเนี่ยลูก้าดีก็ตกใจฮะ
0: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดตอด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
1: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
0: ใช่
1: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนครับแผงกองหน้าของฝรั่งเศสและโปรตุเกสเนี่ยดานี่มาร์คเคเล่นะครับปาจากเดเทอร์แลนด์นะครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1ต่อ0ครับ
0: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ2นะครับเท่ากับเออร์ลิงบราวน์ฮาลันตามเลโอนีลเมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบัปเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ
1: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
0: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
1: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
0: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
1: ฝรั่งเศสชุดนี้เพราะว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะแต่รอบชิงเลยนะฮะ
0: ก็ตามสายนะครับ
1: ตามสายนะ
0: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับฝรั่งเศสนะอาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: ครับ
0: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ยโปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
1: ครับผมถามมาบอลโลกมีภาคทุกคู่หรือเปล่านะครับภาคทุกคู่นะนะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันนะแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายนะครับนัดชิงพอเจ๋งบรรยายคู่ไปเจ๊กกี้หรือเปล่าไปเจ๊กกี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าหางมาเนี่ยโหเรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตัวงานละนะจุนตัวงานละ

0: ครับ
1: ครับ
0: เออพิจิกี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลแล้วนะเดี๋ยวนี
1: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้ตอนนี้
0: เพราะว่าก
1: ็ครับ
0: มีคนเรียกร้องให้พิจิกี้ไปพากับเพียดดี้
1: อ๋อเหรอ
0: เอา
1: เพียดดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
0: เพียดดี้ก็มีมาบ้างมีมาบ้าง
1: มาเออมีอะโอ้โหรับงานตลอดเลยอ่ะอ่ะก็บทสัมภาษณ์ของแกรมพอตเตอร์นะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: เห็นสัมภาษณ์เองนะแกรมพอตเตอร์ในช่วงพักครึ่งในการฮาล์ฟไทม์สวัสดีครับพี่บางพี่โอ้นะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรียวันไหนจะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนนี้นะเมื่อวานคุณโอ้นคุณหยองมาฟีล่าสัตว์เป็นไงคุณโดนฮะ
0: อ้าว
1: มีแฮปไหม
0: ครับ
1: แล้วหยองมีภาคหรือเปล่าหยองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6คาไอโกนี่ 0.95 นะ
1: โอ้โห
0: โหส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับคาไอโกอยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จการครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือกันเยอะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี้ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับนะว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
1: ครับดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
0: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มค่อยใช้ได้หน่อย
1: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายคนเดินมาเล่นเพื่อเดชอนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: หลังจากที่สูญเสียคุณแม่นะฮะ
0: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆ ด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยนะทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดีอย่างตอนบอลยูโรบางทีมันก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
1: ครับ
0: นี่ก็โอกาสลุ้นทำประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งนึงครับอีซักส่วนมาเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับเกมนี้
1: เออใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่เอ็มบัปเป้เดมเบเล่อย่างงี้เนาะโ
0: อ
1: ้โหดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คนโดนนะ
0: ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
1: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดไปกันเนาะ
0: เออ
1: ลูก้าดีนะฮะกับไบรี่บาโคล่านะ
0: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าพื้นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่านะครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
1: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูก2จะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
0: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
1: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกรมพอตเตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือท่ายดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดเนี่ยแล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
1: ใช่
0: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
1: สวีเดนก็พยายามยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี่ยแล้วคู่อาร์เจนตินาก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อไปกันแล้วคุณโดนะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดใช่ไหม
0: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
1: เสมอสเปนนะ
0: เสมอสเปนมาแล้วครับรับลึก
1: ๆรับแล้วรอโต้นะ
0: อ
1: าร์เจนตินายื้อไปแล้วเคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะอาร์เจนตินาเนี่ยโหครับเรียบร้อย
0: เออหากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
1: ก็ดูไฮไลท์นะนะครับโหดูเกมบุกเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินนะฮะใส่พริกหรือเปล่าหรือตูโหซับเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเนตคัตแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็ด้วยว่าหายนะลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอ็มบัปเป้ชนเสาเต็มๆเดชองกับกีสเตฟองฮะผู้ช่วย
0: โ
1: อ้ใส่นอกด้วยฮะ
0: คือเอ็มบัปเป้แกยิงเสร็จไอ้แกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่อยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับโอ้เก้อเลยเนี่ย
1: แกเตรียม
0: ว
1: ิ่งนะ
0: แกออกตัวแล้วครับเอ็มบัปเป
1: ้คือบอลจากเท้าจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปโยนเสาฮะ
0: โอ้แต่เกมนี้คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบัปเป้

0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฝืนซะทีเดียวอะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอริเซ่อย่างเดเมเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบัปเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
1: ก็มีช็อตนึงไงที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
0: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันครับเอ็มบัปเป้บอก
1: กุนเด้เนี่ยยิงอัดแอกอัดแค่ไหนนะคุณโดนะนะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บหนึ่งไหม
0: ครับ
1: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
0: นี่แล้วก
1: ็ประตูชัยเอ้ยไปประตูขึ้นนำฮะเล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
0: นี่แล้วก็มาเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับแกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
1: คือให้เร็วนะครับเดเมเล่จิมให้เร็วนะครับรับบอลจากโอริเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์ซัดทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มบัปเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษแล้วจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเลยเกือบถึงสุดสุดหลังเลยนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเนาะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไตเข้ามาครับก่อนที่โยคาเรสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยคาเรสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับสวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยเคเลสด้วยไงโยเคเลสหลังหักแล้วลูกนี้นะโอ้โดนหลอกหนีฮะหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
0: ก็เอ็มบัปเป้ตอนนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโคลเซ่ไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: โอ้แล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยอายุเพิ่ง27อ่ะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของเมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายครับ
1: ครับ
0: เพราะเอ็มบัปเป้นี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
1: ตอนนี้สลัด17แล้วนะ
0: 17ลูก
1: แล้วแซงโคเซ่แล้วนะ
0: แซงโคเซ่ไปแล
1: ้
0: ว
1: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
0: 19
1: โอ้โหยิงประตูสูงสุดตลอดกาลแล้วเมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
0: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
1: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนรับพักสักครู่
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: เน้นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกๆ

0: AM FM 95
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

สวัสดีค่ะมาเวลาเดิมเป๊ะเลย 5:51 นะคะกับเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะ1 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้วันที่1แล้วนะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะโดงสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยว

ร่วมจะเข้ามาวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะหลังไมค์022481366เหมือนเดิมนะคะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่วันนี้มีเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้มีอยู่5จังหวัดที่เขาบอกว่าจะหนักมากส่วนอีก10อีก35จังหวัดจะหนักธรรมดานะคะที่มีการประกาศเตือนนะคะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะวันนี้5จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะคะมีจันทบุรีมีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้คือ5จังหวัดที่จะหนักมากนะคะส่วนที่หนักธรรมดาภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโอ้ยเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะอีสานนะภาคกลางก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่และตรังรวมถึง4-3จังหวัดที่จะหนักมากนั้นด้วยนะคะชุมพรระนองแล้วก็พังงานะคะนี่คือวันนี้นะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับวันที่1กรกฎาคมวันนี้ก็ยังไงเตรียมตัวระมัดระวังนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เอาระทึกเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้ซอยจรัญ75นะคะโอ้โหเขาใช้คำว่าวอดเลยอ่ะบ้านทรงไทยหรูที่อยู่จรัญสนิทวง75นะคะแยก25/2ก็ประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะก็รถดับเพลิงก็ไปกันสิคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะจากการรายงานเบื้องต้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะที่เกิดเหตุนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบทรงไทยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะเป็นบ้านหรูเลยเพราะว่ามีรั้วคือดูจากรั้วก็รู้เลยนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนเนี่ยผู้อำนวยการเขตบางพลัดเจ้าของพื้นที่นะคะกับหัวหน้าฝ่ายโยธาพร้อมฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าโอ้โหไฟนี่คือแค่ไม่กี่นาทีนะเขาวอดเลยค่ะมีคนบาดเจ็บด้วย2รายนะในช่วงกลางคืนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนาะกลางดึกเลยนะคะระทึกมากเนาะจรัญ75ฝนตกไฟก็ไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องของข่าวใหญ่ที่คนไทยติดตามกันตลอดมากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทย
นะคะ

0: จัดที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้คุณบูมค่ะแอร์รายหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะที่เคยถูกโปรไฟล์เดียวกันจ้างไม่ใช่จ้างมาทักก่อนน้อง
1: ครับท่านพิธีสวัสดีครับครับ
0: ค่ะโปรไฟล์นี่คือแป้งที่แปลว่าแป้งดูมันใช้ชื่อเนี้ยแล้วใช้ชื่อนี้คนที่ถูกทักเนี่ยนะไม่เอ๊ะเหรอว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ่ะ
1: เน
0: ี่ยมันตั้งใจชื่อนี้เลยนะคะก็เป็นบัญชีอวตารนะคุณบูมซึ่งเคยเป็นแอร์ออสเตรอยู่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อวันที่10มิถุนายนมีโปรไฟล์ TikTok แปลกๆทักมาสอบถามเหมือนกันว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าขณะนั้นดูสังเกตว่าโปรไฟล์นี้ไม่ได้โชว์หน้าและไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนเลยไม่สนใจและไม่ตอบรับก่อนจะมาทราบข่าวว่านี่แหละมีแอร์ออสเตรของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นมีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นๆทักมาให้ข้อมูลว่าเคยเจอโปรไฟล์นี้แล้วทักหาเหมือนกันเนี่ยแล้วมีอยู่คนหนึ่งทักหาวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีนาเขาเปิดเผยชื่อกันแล้วเนาะมีนาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยคนนี้ก็โดนเจ้าของ Facebook นี้ทักแล้วเธอก็รับงานเป็นลักษณะติดต่อสอบถามว่ารับคิวของไปออสเตรเลียหรือไม่คือทักเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ไม่เห็นหน้าเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อ user name ก่อนจะปิดบัญชีหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยค่ะแป้งไม่ใช่แป้งที่แปลว่าแป้ง
1: ครับคือแปลว่าเจ้าตัวคนนี้โชคดีนะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับงานอ่ะพูดง่ายนะพี่นะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเครือข่ายเนี่ยมันหาคนที่อยู
0: ่
1: มันหาคนที่รับจ้างครับ
0: ใช่ค่ะก็คุณบูมบอกว่าเธอเนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มแอร์โฮสเตสรับยิ้วของเนี่ยนะคะเธอก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำแล้วไม่ค่อยรับยิ้วแล้วเพราะว่ามีวิชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกคนเลยระมัดระวังตัวกันนะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการตรวจเช็คเมื่อถามว่าตอนนี้สายการบินของคุณบูมเนี่ยสั่งกำชับอะไรเป็นพิเศษเธอบอกว่าปกติสายการบินจะกำชับอยู่แล้วว่าห้ามรับของห้ามยิ้วของโดยเด็ดขาดแต่ความจริงก็ยังมีลูกเรือบางคนรับยิ้วอยู่ส่วนมากก็จะยิ้วกันเป็นของกินของใช้และเสื้อผ้าโดยจะมีค่าตอบแทนเนี่ยเป็นกิโล300 บาทไม่ได้แพงของมีนาเนี่ยค่าจ้าง 8,800 เนี่ยเขาบอกว่าก็แพงเกินไปนะซึ่งคนหนึ่งสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ32 กิโลก็ค่าจ้างก็300 บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ต่อกิโลใช่ไหมพี่
0: ต่อกิโลใช่แต่ว่าไม่มีใครรับเป็นพิกัดหรอก30 กิโลเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่ากรณีของเคสมีนาเนี่ยเขาบอกค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้ก็เลยมีการขยายนะคะตำรวจก็ไปเจอภาพชายใส่เสื้อฮู้ดมาส่งของให้มีนานะคะเจอแล้วของเนี่ยลงมาจากรถเก๋งทางลงก็เป็นขบวนการลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
1: ครับผมเนาะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะเล่าถึงอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนลงในร้อยวิธีสังเกตพวกนี้ว่าเขามีวิธีดูยังไงบ้าง
0: อันนี้ให้คนที่แบบเนาะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: เขามีการตั้ง
0: อยากมีรายได้พิเศษ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าคืออย่างแอร์สายการบินไทยเนี่ยหรือว่าสจ๊วตเนี่ยที่เขามีกลุ่มไลน์รับยิ้วของเนี่ยจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เงินนะ
1: ต้องส่งของถึงมือก่อนเน
0: าะใช่การยิ้วของไปต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับเงินก็คือของถึงปลายทางเรียบร้อย
1: ครับผม
0: นี่ค่ะอะไรละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรา

0: สายก่อนถึงสายนุ่งนุ่งนะเดี๋ยวมาให้นุ่งนุ่งพูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะรับกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้านิดสวัสดีค่ะป้านิด
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้านิดป้านิดอยู่ที่ไหนเนาะ
3: พูดเลยนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีแบบว่าป้าเป็นร้านขายของนะคะแล้วตอนนี้ป้าอยากทราบว่าคนที่มาสแกน10บาท20บาทเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีเพิ่มไหมคะแต่ป้าเสียภาษีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะ
0: ป้าถ้ามีแอปถุงเงินใช่ไหม
3: ใช่ใช
0: ่โอ้ป้าให้เขาสแกนแล้วสแกนไทยช่วยไทยด้วยไหมคะ
3: ไม่ไทยช่วยไทยไม่มีทำแต่ถุงเงินเฉย
0: อ๋อไม่รับไม่รับสแกนไทยช่วยไทยแต่มีแอปถุงเงิน
3: ใช่ใช
0: ่ค่ะอ๋อ
3: แต่ป้าอยากทราบว่ามันเสียภาษีเพิ่มไหมแบบมา5บาท10บาทอย่างเงี้ยค่ะเขามาสแกนกันเนี่ยแต่ว่าลูกหนูทำเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50บาทอะค่ะ
0: อ๋อแล้วให้สแกนไหมลูกค้ามาบอกขอสแกน5บาท10บาทก็ให้เหรอคะ
3: เมื่อก่อนนี้หนูให้อะตอนนี้หนูไม่ให้แล้วค่ะ
0: อ๋อไม่ให้แล้ว
3: 50จ้ะมันมีผลต่อการเสียภาษีแบบเพิ่มไหมอยากทราบตรงนี้ค่ะ
0: ก็แต่ว่าจริงๆป้าก็เสียภาษีปกติใช่ไหม
3: ใช่ใช่แต่ละปีป้าเสียภาษีอยู่เลย
0: อันนี้นะตามความเข้าใจถ้ามันถึงอ่ะก็เสียแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกป้า5บาท10บาทอ่ะน้องร่วมเนาะ
3: ใช่แต่ว่าคนอื่นเขาสแกนแบบว่า100 200 300แต่ว่าขั้นต่ำป้าตั้งไว้เมื่อก่อนนี้ป้า
0: ค่ะตั้งไว
3: ้แต่ว่าตอนนี้ป้าตั้งไว้50บาท
0: ตั้งไว้แค่นั้น
3: จ้ะ50บาทขึ้นนะ50
0: บาทขึ้นแล้ว
3: ใช่
0: ขั้นต่ำกว่า50ถึงสแกนได้แล้ววันมันเยอะไหมอะคะ
3: ก็หลายตังบางทีก็ 2,000 3,000 อะไรอย่าง
0: เงี้ยอ๋อต่อวัน 2,000 3,000 ใช่มั้ย
3: ใช่มันมีผลไหมคะ
0: มันมีผลกับการเสียภาษีไหมหรอถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียแหละอันนี้จริงจริง
3: เกณฑ์เท่าไหร่อะคะ
0: ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีอะ
3: เดี๋ยวนะมาดูข้อมูลให้นิดนึงนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเกณฑ์เท่าไหร่
1: เกินแสนห้าคุณป้ารายได้ต่อปีเกินแสนขายของได้เกินแสนห้าไหม
3: อ๋อปีนึงเหรอ
1: ครับ
3: ปีนึงก็วันนึงตกประมาณ 3,000
1: 3,000 ก็เดือนละเฉลี่ย 90,000 เดือนละ 90,000 ใช่ไหมฮะ
3: 3ใช
1: ่วันละ 3,000 วันละ 3,000
0: ก็เยอะ
3: ประมาณนะคะประมาณ
0: เยอะอยู่ถ้าวันละ 3,000 ไม่เยอะอยู่
3: เยอะเหรอคะ
0: พอได้อยู่ก็เอาจริงๆเสียค่ะ
3: เสียเยอะไหมคะ
0: ก็ป้าต้องมีค่ารถยนต์อะไรด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์รถยนต์ได้นะรถยนต์ได้ค่ะไปยื่นแบบแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกป้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเขาให้ยื่นเขาให้ยื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคิดให้ป้าทำบัญชีไหมอ่ะรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่ะ
3: ไม่ทำไม่เลยทำ
0: ป้าทำอย่างเงี้ยทำเขียน
3: วนกัน
0: เขียนเอาได้
3: หมดเลยแบบว่า
0: ป้าก็เขียนไปเลยว่าวันนี้ขายของเท่าไรซื้อของเท่าไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขายของทำใช่ไหมที่บ้านอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่ได้ทำค่ะ
0: แล้วป้าขายของประเภทไหนของทำหรือของอะไรขายของทำหรือขายอะไรคะ
3: ขายพวกของชำเหล้าเบียร
0: ์
3: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็ไม่ได้กำไรเยอะถ้าเป็นของชำ
3: ไม่ได้
0: ถ้าทำตารางรายรับรายจ่ายไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรทำด้วยมือนี่เลยค่ะเขียนเลย
3: อ๋อไม่เอาป้าไม่ทำอ่ะป้าทำไหมป้า แบบว่ายังไงอ่ะแบบมันเยอะอ่ะมันป้าขี้เกียจ
0: ไม่ป้าเขียนเอาเขียนเอาเลยแต่ละวันเนี่ยเหมือนที่ป้าบอกเนี่ยค่ะว่าวันละ 3,000 แล้วป้าก็มานั่งคำนวณว่า 3,000 เนี่ยต้นทุนป้าเท่าไหร
3: ่ต้นทุนเท่าไหร่ป้าไม่ทำอ่ะป้าไม่ทำอ่ะขอยากเลย
0: ไม่ทำไม่ได้ค่ะป้าใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยต้องยื่นภาษีไม่ทำไม่ได้ต้องให้ลูกทำถ้างั้น ไม่ทำไม่ได้
3: ก็ไม่อยู่ป้าอยู่สองคนกับแฟนอายุ
0: เอานั่นแหละ
3: แล้วอ่ะ

0: ก็อายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่ะถ้าสรรพากรเข้ามาตรวจอ่ะต้องมีให้เขาเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลดหย่อนอะไรได้บ้างเผื่อไม่ต้องเสียภาษีแต่แค่เราแสดงตนว่าเรายื่นเฉยๆอะค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เราลดหย่อนส่วนตัวได้ตั้ง 60,000 นะของแฟนได้อีก 60,000 แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยเอามาลดหย่อนได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดรายได้ก็ต้องยื่นค่ะ
1: นะค
0: ะต้องยื่นแล้วประเมินตัวเองได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณป้า
1: เรื่องนี้ทุกร้าน
0: เลยอย่าละเลย
1: ค่ะเขาจะมาทุกร้านไหมตรวจเนี่ย
0: ก็อาจปัจจุบันนะเอาจริงๆก็อาจจะไม่ทุกร้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นไปเลยค่ะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีอาจจะไม่เสียก็ได้แต่ว่าเราทำตารางเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้รับมา 3,000 น้องลงแล้วก็เดี๋ยวก็มาคำนวณเอาว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยที่บอกค่อยลดหย่อนได้ 60,000 ของสามี 60,000 อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดหย่อนได้ลดหย่อนแล้วก็เรื่องของเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าเก็บสมมติว่าซื้อบุหรี่มาขายเท่านั้นเท่านี้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่แหละ
1: ลูกขายกำไรซองละ4บาทเอง
0: นั่นแหละนั่นเลยเขียนเลยรับรองเลยว่าไม่อาจจะไม่เสียภาษีด้วยค่ะน้องบุ้งเนาะ
2: ครับผม
0: แต่ป้าต้องจดไว้จดไว้ในแต่ละวันค่ะทำตารางด้วยมือนี่แหละด้วยมือเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาช่วงปลายปีเดี๋ยวสรรพากรมา
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เส
0: ยค่ะคุณป้าวางระบบนิดนึงนะคะอาจจะยุ่งยากช่วงแรก
2: โอ้โหตื่นเช้าจังเลยครับผม
0: ตื่นเช้าว่า
1: ค่ะเปิดร้านค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขายดีๆครับคุณป้าขายดีๆครับครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ในช่วงบอกข่าวและความของเราขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะนางลงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสค่ะ
1: ครับผมนี่นะ
0: ค่ะที่รถบรรทุกก็นะคะสามารถใช้ได้เนาะ
1: ครับผมนี่ต้องเปิดข้อมูลดูนะพี่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกรมสรรพากรเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าคือการสแกนเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เราให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้ตั้งนิดแต่ว่าถ้ามีการโอนกันเกิน400ครั้งนะฮะเกิน400ครั้งนะแล้วก็มียอดเงินรวมกันถึง2ล้านนะต่อปีนะมันจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับทางแบงค์เขาก็ต้องอัตโนมัติต้องรายงานอะว่ามีใครที่โอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้บ้างใครที่โอนเยอะอะใครที่โอ้โหนะครับแล้วมีการโอนจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับในยอดเขาบอกว่า400ครั้งพี่ได้400ครั
0: ้
1: งนะครับต้องไม่ได้ทำให้เสียภาษีเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมีรายชื่อพวกนี้เนาะเข้าไปที่กรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยเขามีการรับโอนแล้วอะไรกันข้อมูล
0: ใช่ค่ะก็คงไม่เสียเยอะหรอกร้านค้าย่อยๆแบบนี้ค่ะ
1: ใช่
0: ไม่ต้องกังวลมากมาย
1: ครับผม
0: นะคะคุณป้าก็รายได้ใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยสมมุติเกินกำหนดเนี่ยนะเดี๋ยวธนาคารเขาจะเป็นคนส่งเองนะคะ
1: ครับ
0: นี้พอคำนวณแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะถ้าเผื่อว่าขายดีมากเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนไปแล้วก็มาคูณอัตราภาษีนะคะก็จะมีหลายวิธีของเขาเนาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ไม่ต้องกังวลเนาะใครที่รับ
1: แต่ในมุม
0: มีแอปถูก
1: ในมุมคนในมุมคนซื้อเนาะอยากให้รับอยากให้รับนะสแกนอ่ะคือมันก็สะดวกมันก็สะดวกเราเนาะก็เคยเหมือนกันนะพี่ไปซื้อแบบน้ำอัดลมแบบกระป๋องนึงอย่างเงี้ยบางทีแบบ16บาท7บาทเงี้ยร้านแถวบ้านเขาก็ให้สแกนนะ
0: ใช่ใช่ไหม
1: เจอป้านิดแต่ป้านิดไล่ออกจากร้านเลยป้านิดบอกไม่อ่ะไม่รับไป
0: ป้านิดตั้งระบบ
1: เท่าไหร่เมื่อกี้เกี่ยวกับต้อง50บาทใช่ไหมต้องต่ำ
0: ต้องเกิน50
1: หรือ100นึงอะไรพอเนี่ยแต่แถวบ้านผมเขาก็ยังรับนะป้านิดเขาก็เป็นร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเหมือนกันนะเขาเป็นร้านชาวบ้านอ่ะในหมู่บ้านเงี้ยพี่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้6โมงก็จะได้สแกนกันแล้วนะรอบใหม่เดือนใหม่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็
1: เมื่อคืนต้องเติมเงินอันนี้ทั้ง

0: ต้องเติมเงินเยอะนะพี่เพราะว่าอะไรไหมต้องซื้อหวยด้วยคราวนี้หวยเป่าตัง
1: นี่นี่ไง
0: ต้องเติมเงินซื้อหวยด้วย
1: มีคนส่งมาอะไรรู้ไหมเออวันนี้มีคนส่งมาบอกว่าโอ้ยวันนี้อย่าไปสนใจอะไรเลยสนใจเรื่องตัวเลขกันดีกว่า
0: เออ
1: สนใจจะเลขไหนสวยกว่าเออนะคะสนใจหน่อยสนใจหน่อยหาเรื่องทำมาหากินโอ้พูดถึงเมื่อวานนี้เนี่ยเสียดายมากเลยนะคะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้ที่ไหนละเนี่ยชาวอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาน้องดง
0: คร
1: ับก็บอกว่าในสวนน้ำเป็นไม่ใช่หรือนะบึงน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอหัวหมู100หัวประมาณนี้เนาะลอยน้ำอยู่ในบึงค่ะโอ้โหก่อนจะแจ้งให้กับทางเทศบาลรับทราบสธในพื้นที่รับทราบซึ่งหัวหมูนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคะคลุ้งไปทั่วเนี่ยค่ะแล้วบึงน้ำบึงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตประปาของเทศบาลด้วยนะคะ
0: ว้าวครับผม
1: แล้วใครก็ไม่รู้ว่าหัวหมูเป็นร้อยเลยค่ะทิ้งลงไปบึงก็ตกกระปกนะคะเนี่ยแล้วเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยนะ
0: คร
1: ับโอ้โหดูดิคนที่มาเจอเนี่ยคุณวิเชียรแกบอกว่าแกก็มาดูระดับน้ำแล้วก็มาดูกับดักก็คือไอ้ดักปลาของแกนะก่อนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรลอยๆอยู่บนผิวน้ำน้อยเยอะมากเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นขยะทั่วไปแต่พอดูใกล้ๆอุ้ยหัวหมูลอยฟูอยู่เต็มผิวน้ำเลยนับหนึ่งและได้กว่าร้อยหัวบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเกิดฟองแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่ผลิตแหล่งน้ำดิบสำคัญในใช้การผลิตน้ำประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกอุ้ยใครไม่รู้อ่ะไม่สมควรเลยเอานำหัวหมูหรือซากสัตว์มาทิ้งในแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นี้ที่บอกว่าผลิตน้ำประปาแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็สร้างภาระกับระบบการผลิตน้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตอนนี้ประชาชนก็เลยเรียกร้องว่าให้เร่งตรวจสอบหาคนที่เอาหัวหมูจำนวนมากมาทิ้งต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะทุกท่าน
0: ครับ
1: อะไรเนี่ย
0: เออมาได้ไงปกติแล้วนึกว่าแบบว่าเขาไปแก้บงแก้บนใช่เนาะ
1: เออแก้บนก็แค่หัวสองหัวอันนี้เป็นร้อยค่ะ
0: เป็นร้อย
1: เอาไปทิ้ง
0: เป็
1: นร้อยร้อยหัว
0: มีโรงงานไหมแถวนั้นอะไรเงี้ยต้องไปดูเนาะ
1: ก็เออใครอยากใส่ถุงใส่ในมาไม่รู้นะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วมันกินเน่าคะคุ้งเลยนะคะชาวบ้านบอก
0: โอ้แปลกแปลกแปลกน้ำในคลองก็ต้องใช้กันด้วยนะ
1: ใกล้เดาคือมันกินไม่ได้เหรอทำไมไม่แจกแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเนาะ
0: ครับ
1: กินไม่ได้กินไม่ได้ค่ะ
0: กลับมาที่เรื่องแอร์สาวเมื่อสักครู่ที่ทิ้ง
1: ห
0: ย่อนกันเอาไว้นิดนึงนะพี่นะนี่ฮะอาจารย์ช้างนะครับเพจของแกคืออาจารย์ช้างมือปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นตำรวจที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับสังกัดกองบัญชาการศึกษาสังกัดกองบัญชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับนะฮะก็อาจารย์ช้างบอกว่าอย่างนี้พี่นะคดีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในด้านการสืบสวนอาชญากรรมนะครับแกลองแกะรอยดูพิรุธข้อที่หนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าสังเกตดูว่าความค่าจ้างกับความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางที่พี่สีบอกเธอได้ตามรายงานเนี่ยเธอได้เงินประมาณ 8,800 เนาะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าค่าจ้างหลักพันเนี่ยถ้ามันแลกกับอนาคตในการทำงานแล้วก็อัตราโทษที่มันสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันก็
1: เลย
0: ตั้งข้อสังเกตใช่ว่าเออเธอไม่น่าเสี่ยงขนาดนี้นอกจากต้องไปดูว่าเออหรือว่าเขารับมากี่ครั้งเออถ้าแบบโหทุกครั้งที่บินเนี่ยได้ละได้เงินประมาณเนี้ยตลอดเนี่ยเอออันเนี้ย

0: ็อีกเรื่องนึงนะครับนะอีกอันนึงคือข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่าน้ำหนักกับรูปทรงของกระเป๋าที่รับฝากมาเห็นไหมพี่เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนลายช้างนะฮะ
1: อา
0: จารย์ครับบอกว่า
1: ผ้าทอ
0: ถ้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเปล่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเบาๆนะถ้าตัวเธอเนี่ยสังเกตตั้งแต่แรกสักหน่อยว่าเอ๊ะ

0: ใช่เนาะมันต้องหนักนะเนี่ยอาจารย์เช้าบอกว่าเธออาจจะไม่ได้เอะตรงนี้ไม่ได้ตั้งไม่ได้เอะคือรับของมาอาจจะไม่ได้ดูเลยอะบางทีพี่พูดง่ายไม่ได้ดูเลย
1: ก็คือคิดว่าเป็นของที่ก็คือของที่ไปทางบอกกันแหละว่า
0: เออคือถ้ากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเบาแต่ถ้ามีเฮโรอีน1กิโลเนี่ยเธอน่าจะเอ๊ะสักหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ถามตั้งคำถามว่าการจัดกระเป๋าใส่ของเข้าไปของเธอเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติเลยเอออันนี้ก็เลยทำให้อาจจะพลาดตรงนี้ด้วยนะครับนะพลาดที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องของน้ำหนักนะฮะนะคร
1: ับ เพราะฉะนั้น
0: แล้วเขาบอกว่าหลักฐานว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วในทางการตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานทางไซเบอร์เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชทประวัติการรับงานเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะโกหกไม่ได้เขาบอกว่าพวกนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือว่าเธอคือหนึ่งในขบวนการแล้วก็มันก็จะนำไปสู่หลักฐานของในสำนวนด้วยนะครับหลักฐานที่จะเอาผิดลงบทลงโทษกับเธอในอนาคตอ่ะ
1: นะคะปรับเสียมากก็อันนี้ก็มีการไปที่บ้านของเธอเนาะที่พะเยาเพื่ออะไรรู้ไหมมันดันตรงที่ว่ามันเผอิญตรงที่ว่าเธออยู่พะเยารู้หรอไหมเออพอบ้านอยู่บ้านเกิดอยู่พะเยานี่นะโอ้โหคนก็มีการแบบดราม่ากันนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละนี่คือความบังเอิญนะคะเมื่อวานปปส.ก็ไปค้นบ้านที่พะเยานะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลนะเพื่อหาแหล่งที่มาไม่ว่าไอ้กระเป๋าช้างนั้นนะแล้วก็ไปค้นบ้านไปค้นคอนโดที่บางนานะแล้วก็ไปค้นบ้านแม่ที่พะเยาผลจากการค้นบ้านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพะเยานั้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดกฎหมายส่วนแม่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีความสนใจอย่างที่บอกของคนที่ติดตามข่าวใส่ใจทันทีเมื่อบ้านพักของเธอนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็อย่างที่ตอนนี้เนี่ยมีอดีตของคนการบินไทยได้มีการเปิดแชทข้อมูลลับที่เหล่าบรรดาพนักงานต้อนรับได้รับข้อความคล้ายกันว่ามีคนเนี่ยติดต่อหาคนหิ้วยาเสพติดส่งออสเตรเลียในแชทเปิดเผยว่าสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดมากประกอบกับใช้หมาตำรวจในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นถามคำถามว่าเหตุใดน้องมีนาจึงกล้าขนของผิดกฎหมายในล็อตนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะนาทีที่ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินจับรถเก๋งสีเทาเอาของมาส่งที่คอนโดแถวบางนาก็คือ22มิถุนายนค่ะน้องดงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยได้แล้วนะคะหลักฐานชัดเลยว่าคนที่แบกลังพัสดุที่มีถุงผ้าลายช้างเนี่ยนั่งรถเก๋งสีเทาเข้ามาที่คอนโดแล้วก็เดินแบกลังท่าทีหลบกล้องด้วยนะแล้วก็มาวางของตามพิกัดที่นัดหมายรหัสลับ222คือพิกัดนัดหมายวางถุงช้างตอดไส้เฮโรอีนก่อนที่มีนาจะขนขึ้นห้องไปแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าณขณะนี้เขาบอกว่าทั้งแอร์และสจ๊วตยังคงมีการรวมตัวอยู่ในกลุ่มลับเชิญชวนหาลูกค้าจ้างยิ้วของเข้าออกออสเตรเลียอยู่แม้ว่าน้องมีนาเพิ่งจะถูกจับไปคือรายได้ประจำจากต้นสังกัดอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือนี่มีคนตั้งข้อสังเกตกับอาชีพที่ต้องโชว์ความสวยงามจนต้องหาลำไส้พิเศษประเชิญความเสี่ยงกันแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมีคนหนึ่งเป็นแอร์ของการบินไทยด้วยกันก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เคยมีประวัติขนสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนนะคะหลายคนถูกติดต่อให้ขนแต่ทุกคนปฏิเสธเหลือเพียงมีนาคนเดียวที่รับงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้จับตาการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปที่คนที่ใส่อู๊ดนี่แหละค่ะนั่งรถเก๋งสีเทาเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะคือใครค่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: นี่คือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นอุทาหรณ์นะบรรดากรุ๊ปทัวร์บรรดาลูกเรือที่ยังรับหิ้วของอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่
0: นะฮะ

0: รายได้พิเศษไงอย่างที่บอกใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาไม่ให้ทำ
1: เสี่ยงมาก
0: มันเป็นกฎค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นกฎเป็นกฎนะต้องกลัวมากนะ
1: ครับครับ
0: เห็นคือเมื่อวานนี้ก็มีคนเปิดเผยFacebook โปรไฟล์ของน้องนะคะก็เป็นสาวสวยเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องดงซึ่งอายุแค่26เริ่มทำงาน24ตอนนี้อายุ26นะคะเป็นคนสวยมากเลยแหละมองคงเรียนเก่งอะเนาะแล้วก็มาทำงานที่ใฝ่ฝันแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ต้องรอหูนุ่นเท่าไหร่นะ14กันยาใช่ไหมที่น้องบุ้งบอกเมื่อวานเนาะ
1: ใช่จะได้เบิกตัวขึ้นมาขึ้นศาลขึ้นมาอะไรกันอีกทีหนึ่งอะไรก็นู่นเลยอ่ะพี
0: ่หูนานมากนะเออก็ไม่ให้ประกันตัวกลัวว่าจะหนีกลับไทยเหรอ
1: พี่รู้ว่าเรือนจำที่นู่นเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีที่ไหนสบายนะพี่นะ
0: อุ้ยมันหมายถึงว่าแถวยุโรปเนี่ยสบาย
1: จริงป่ะพี่ใช่ไหมอันนั้นแบบ
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นยุโรปจะดีกว่าดีใช่ไหม
0: ค่ะเขาบอกว่าคุกแถวยุโรปอ่ะคือมันดีกว่าประเทศอื่นๆแต่เอาจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันจำกัดถูกจำกัดอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายหรอกเนาะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: รู้ว่าออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างนะหมายถึงชีวิตนึกถึงชีวิตเธอตอนนี้มันเหมือนคงจะแบบตกนรก
0: อ
1: ะมันทำไมเนี่ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอมันเออนะคนเรา
0: ต้องตรงอย่างเดียวอ่ะเออต้องตรงอย่างเดียว
1: ใช่ต้องตรงอย่างเดียว
0: เวลาช่วยได้
1: เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะตอนนี้คือแบบใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้ารับแล้วทีเนี้ยเออต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบของที่เราไปซื้อเองให้ตัดปัญหาถ้าเราเกรงใจนะสมมติเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยโอ้หัวหน้าฝากอ่ะจะไม่รับก็จะใช้วิธีแบบไปซื้อที่นู่นให้เลยหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แบบเป็นของกิน
0: มีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งก็บอกก็ใช้วิธีนี้เลยเหมือนที่น้องดงพูดเลยเขาบอกว่าเขาเกรงใจอย่างหนึ่งสมมติญาติอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่เลยแหละเขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีซื้อเอาซื้อให้เลย
1: ไปซื้อที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่กล้าเสี่ยงใช
1: ่
0: เขาไม่เคยกล้าที่จะเสี่ยงทำเลยเขาบอกว่าไม่ฝากไม่เอายอมใช่เขาป้องกันตัวเองไว้แบบต้องระดับสูงสุดอ่ะแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะโอ้โหคนลุกใช่ไหม
1: ใช่
0: คนลุกจริงๆไม่น่าหรอก
1: แต่ถ้าจะไปซื้อบางทีบางคนเขาฝากของกินกันปัสสลิดอย่างเงี้ยฝากอะไรของน้ำพริกเลยที่มันแบบว่าเมืองนอกมันไม่มีอ่ะ
0: ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็อีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: ก็นี่ไงพอเจอข่าวนี้ก็เดี๋ยวกลัวสอดไส้อีกอ่ะใช่ไหม
1: ก็นั่นดิปลาสลิดไม่กล้าแล้วปลาสลิดยัดไปข้างในบอก
0: ผ่าปลาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วยัดใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอได้นะ
1: มันก็ได้หมดอ่ะถ้าคือว่ากระเป๋าผ้าธรรมดามันจะมีของซ่อนไว้ข้างในเลยใช่ไหม
0: ทำไมแต่ซ่อนในปลาสลิดเนี่ยเผื่อว่าหมามันกินปลามันก็อาจจะแบบตู่อยู่ใช่ไหมหมาดมได้เจอหรือเปล่าโอ้ยอย่าหาทำเลยอะไรยิ่งผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากก็ให้ความสนใจแกะรอยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายด้วยนะอันเนี้ยนักกฎหมายเนี่ยท้าทายมากเนาะต้องศึกษาว่าคดีอย่างเนี้ยต้องยังไงแบบไหนคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวว่าทำอะไรลงไป
1: ครับ
0: เนาะคนที่รู้ดีที่สุดค่ะบางส่วนคนนี้อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลาหลายเลยนะคะเป็นปีเนาะทนายตั้มค่ะนี่แหละอยากอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องกรณีที่ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์พานเทพพัวพงพันธ์พร้อมทนายความของเจ๊อ้อยนะคะไปยื่นศาลร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

0: หรือทนายตั้มในคดีช่อโกงเงิน71ล้านเพราะว่าออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีเลยซึ่งทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเนี่ยยุ่งเหยิงกับพยานนะก็เลยไปร้องต่อศาลให้ถอนประกันเมื่อวานนี้ก็ไปนะคะไปที่ศาลกันค่ะปรากฏว่าโอ้ยังโชคดีรอดศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์คดีเด็ดขาดกันลูกคือทนายตั้มเนี่ยออกมาปุ๊บแกก็แบบนะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแกไม่กลัวจริงนะแกก็ยังโพสต์อยู่เมื่อวานนะคะกับคุณสนธิเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ศาลห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีก็คงต้องฟังอ่ะเนาะน
1: ี
0: ่ดูจะโพสต์เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าเมื่อเช้าพี่นชสนธินชก็คือนักโทษชายเนาะอุตส่าห์ให้เกียรติมาลุ้นคดีน้องนชสิทธาตอนบ่ายหายไปเลยไม่รู้ไมเกรนขึ้นหรือเปล่ายังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เรายังต้องรบกันอีกนานอย่าเพิ่งรีบตายซะก่อนนี่คือทนายตั้มโพสต์หลังจากที่ศาลไม่ถอนประกันนะคะทนายตั้มบอกว่าคำร้องขอถอนประกันศาลไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลวางข้อกำหนดเพิ่มไม่ให้ผมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือนำหลักฐานในคดีมาวิจารณ์สองข้อนี้ผมแถลงต่อศาลเองเมื่อเช้าว่าพร้อมปฏิบัติหากศาลต้องวางข้อกำหนดเพิ่มสองข้ออารมณ์ศาลจดร่วมจะมาร้องขอให้ไต่สวนไม่ได้ต้องไปดำเนินการเองสามข้อหาละเมิดอำนาจศาลศาลบอกว่าจะใช้กฎหมายในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่รู้แก่อำนาจเมื่อจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าจะไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงและศาลกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งโดยไม่ต้องไต่สวนจึงยกคำร้องในส่วนนี้เสียสรุปยกทั้งหมดอันนี้ทนายตั้มก็สรุปนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าทนายตั้มจริงๆก็น่าจะเงียบไว้ดีที่สุดนะก็ต่อสู้คดีกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แกก็ไม่หัวร้อนนะพอมีคนมาเตือนบอกว่าพี่เป็นคนเก่งมากๆนะพี่ตั้มแต่พี่ปากไวไปนิดนึงดึงสติพี่ถอยไม่ชนะเพื่อรบถอยเพื่อตั้งหลักครับพี่ทนายตั้มก็เข้าไปตอบท่านนี้เป็นทนายความด้วยกันว่าขอบคุณที่เตือนสติด้วยความจริงใจครับนี่คนนะที่อยู่ในเรือนจำมาก็นานนะเป็นปีนะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีก็ยังสู้กันอีกนะคดีของ
0: อูอีกยาวนานเลย
1: นายตั้มครับผม
0: ใช่ค่ะสุธรดีกาอู้กว่าจะจบได้หลายปีเนาะ
1: ครับผม
0: หลายปีแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นอีกไหมก่อนจะพักกันในชั่วโมงแรก
1: มีเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งพี่อันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนแล้วนะครับก
0: ็
1: น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กพิการด้วยนะแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนปกตินี่แหละอยู่ชั้นม.1 นะครับอายุ12โดนรุ่นพี่3คนทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนเลยนะครับคุณแม่บุกไปที่โรงเรียนเลยนะครับเป็นโรงเรียนอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าลูกชายอยู่ป.6 เองด้วยนะนะครับ
0: ป .6 เอง
1: อายุ12ถูกรุ่นพี่ม .1 นะครับ3คนเนี่ยรุมทำร้ายคือน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการประเภท3เขาบอกว่าคือเดินขากระเพกมาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนอะไรกับเด็กโรงเรียนปกติได้นะฮะก็รุ่นพี่เนี่ยในกล้องเนี่ยยืนล้อมแล้วก็รุมเตะน้องจนสลบนั่นแหละก็ไม่ว่าจะแม่บอกผมไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยอะไรก็ตามนะคุณแม่บอกช็อกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรีบนั่งรถลางานกลับไปที่อุดรเลยนะครับไปดูอาการลูกเขาบอกลูกตอนนี้อาการเบลอหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน
0: โ
1: อ้แล้วก็เธอบอกสงสารลูกมากเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนบอกให้ลบคลิป แล้วก็เรียกไปไกล่เกลี่ยบอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ตกลงกันเนี่ยนะฮะ3คนขอจ่ายคนละ 5,000 5,000 ยังตกลงกันไม่ได้นะบอกว่าบ้านนู้นเขาไม่มีเงินหรอกเขาขอจ่ายคนละ 1,000 โอ้โหเธอเลยไม่ยอมเลยครับเธอบอกว่าโอ้โหลูกโดนขนาดนี้เลยไม่ยอมเลยนะครับ
0: ตอนนี้ทาง
1: ใช่ใช่เรื่องถึงเขตพื้นที่การศึกษาละนะครับ
0: อือหือค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2อย่างไวเลยนะคะ6นาฬิกา13นาทีกับเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมวันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะมีหลายคนเงินไหลเข้าธนาคารคนละบาท2บาทของน้องกี่บาทคะ
1: มันคือเงินอะไรฮะพี่
0: เงินดอกเบี้ยกลางปีฮะ
1: อ๋อดอกเบี้ยกลางปี
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออไม่มีหรอ
1: ไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะไม่ทันสังเกตเลยฮะพี
0: ่ไหลเข้ามา1บาท
1: มีแต่เงินออกทำไมมันไม่มีเงินมันมีเงินเข้าด้วยเหรอฮะไม่ทันสังเกตเลยฮะมีแต่ขึ้นมาว่าโอนเงินนู่นโอนเงินนี่นะฮะ
0: นี่ดอกเบี้ยกลางปีไงเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะคะ1กรกฎาคมแล้วก็ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยนะใครที่มีเงินติดบัญชีอยู่เนี่ยนะคะจะมากจะน้อยก็จดหอมรอมริบกันเอาไว้เข้ามา1บาท73สตางค์ไม่ใช่3สตางค
1: ์ค่ะโอ้โหดอกเบี้ยเยอะเลยใช้ได้ครับเนี่ยจะใช
0: ้
1: ได้หมดแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆอ่ะก็หกโมงแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมละสแกนต่อคึกคักกันอีกสักประมาณนี่แหละ5วัน10วันหลังจากนั้นก็จะแผ่วๆไปช่วงปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวไปคึกคักใหม่ต้นเดือนหน้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะ
1: วันนี้เริ่มใช้ได้แล้วเนาะ6โมงนะ6โมงเริ่มใช้
0: เราเงียบกันมานานนะคะ
1: เงียบ
0: ได้ละก็เมื่อวานนี้ใครที่ใช้ไม่หมดก็ยังมีนะคนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเตือนน่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะเขาเช็คได้ด้วยนะว่าที่ใช้นะภายในวันที่30นะเดี๋ยวเขาก็ตัดนะก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้สำหรับเมื่อวาน
1: ค่ะผม
0: วันนี้มีอะไรเป็นบันเทิงบ้างสักหน่อยไหมบันเทิงย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้
1: ใช่ครับ
0: คุณเต้ยปานวาดจับไหมเต้ยปานวาดเธอแต่งงานมีลูกสองคนกับ ลูกชายของบิ๊กบังเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สามีก็เคยลงอดีตสามีเคยลงสมัครเมื่อสมัยที่แล้วนู่นนะคะก็ไม่ผ่านนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปก็น่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอดีตเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ย เลิกรากับอดีตสามีซึ่งมีลูกด้วยกัน2คนกำลังน่ารักเลยแล้วก็มาปีนี้เปิดตัวกับคุณหมอชื่อหมอต้นนะคะหวานใจคนใหม่ก็เป้ยปานวาดบอกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยว่าตลอดชีวิตไม่เคยจะรับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนนะคะโดยเธอบอกว่าหลักๆเลยคือหมอต้นเนี่ยเทคแคร์ดูแลเข้าใจเธอบอกพูดจริงๆให้ตายเถอะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะรับอะไรแบบนี้จากใครมาก่อนเลยรายละเอียดทุกอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวนะไปไหนสักประเทศนึงเนาะคือเขาจะเป็นคนคอยพกล่มพกเสื้อกันฝนพกน้ำดื่มให้เต้ยตลอดเขาจะแบกของเขาเองสะพายไปใส่เต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมืองไทยนะก็จะมีเต้ของเขาสะพายก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วในเต้นั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น power bank ไม่ใช่เพื่อตัวหมอเองนะเพื่อเต้ยเลยเพื่อเราเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าระหว่างทริปเขาให้คิดเขาคิดให้หมดเลยว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเจอฝนนะต้องมีเสื้อกันฝนนะต้องมีร่มนะเดี๋ยวจะไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเอ้ยอาจจะต้องตัวเปียกน้ำนะแล้ว

0: อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกต้องเตรียมให้รู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับเพื่อนบอกว่าโอ้โหมันมหาศาลที่เขาทำให้เราตลอดนี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเยอะแล้วดูแลเอาใจใส่คนอื่นมาแต่ว่ามาเจอหมอต้นนะคะเยอะกว่าทำให้หลายอย่างมากจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆใช้แบบไม้ยมกหลายตัวอย่าไปไหนจากฉันเลยนะนี่เอ้ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยค่ะน้องร้องก็บอกว่าคิดว่าณขณะนี้นะใครก็ตามสักคนหนึ่งแล้วกันอยู่กันยามสุขยามทุกข์ก็ยังอยู่และไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเลยสักนิดไม่ว่าคำถามเราจะดูโง่แค่ไหนดูปัญญาอ่อนแบบไหนแต่หมอใส่ใจที่จะตอบเราทุกเรื่องและก็ยังเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเราและจับมือกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังในชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งดีแบบนี้ดีอยู่ตรงนี้และทุกอย่างในข้อดีมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวสุดยอดเลยเนาะอ๋อคนนี้นะหมอต้นนะคะหมอต้นค่ะหวานมาก
1: นะครับผม
0: นี่แหละผู้ชายดีๆแบบนี้ที่เป้ยบอกว่าโอ้โหเพิ่งเจอนะมาเจออะไรตอนนี้แต่ก็เจอนะแต่ก็เจอเห็นไหมแฮปปี้มากกับรักครั้งใหม่ค่ะค่ะ
1: ดีด้วยดีด้วย
0: แต่คุณเป้ยสวยจริงๆเนาะโอ้สวยมาก
1: สวยอยู่ก็ยังสวยอยู
0: ่โอ้ใช่สวยดูดิหน้าเล็กนิดเดียวสวยตัวเล็กหน้าทะนุถนอมนะคะแต่ว่าก็มีวายนะพอแบบว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ไปมันก็จะมีคอมเมนต์นะก็มีวายว่าเวลาจะช่วยเป้ยได้อะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็อาจจะไม่ได้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะแต่ก็เป้ยแต่ว่าเชื่อคุณเป้ยคงไม่อะไรหรอกเนาะ
1: ครับ
0: เป้ยใส่ใจหรอกเพราะว่าคือเขาโฟกัสชีวิตณขณะนี้ว่าเขามีความสุขมีความสุขดีนะคือแบ่งเวลาน่ะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งเวลาได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนพี่โน้ตอุดมล่าสุดนี่เตรียมจัดเดี่ยว16ครับพี่โอ้กระแสยังได้อยู่ไหมนี่พี่โน้ตใครที่เป็นแฟน
0: ก็ได้อยู่
1: เดี่ยวไมโครโฟนนะ
0: ค่ะ
1: ก็บางคนก็ชื่นชอบพวกมุกการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครับผมนะก็เตรียมจัดเดี่ยว16นะครับเห็นบอกว่า7รอบนะครับเติมความสุขให้กับนะประชาชนนะนี่ฮะก็เห็นบอกจะเริ่มขายบัตร4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ถึงนี่7รอบเองเมื่อก่อนนะพี่จำได้นะทั้งเดือนนี้เลยนะเมื่อก่อนทั้งเดือนเลยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เหลือ7รอบนะครับพี่เดี่ยว16นะครับก็จัดที่พารากอนฮอลล์นะครับเริ่มขายบัตรอย่างที่บอกวันที่4กรกฎาคม
0: อ
1: ีกวันอีก4วัน
0: มาแล้ว
1: อีก4วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยแพงสุดใน 5,000 บาทถูกสุดที่ 2,000 บาทนะครับ
0: แพงจริงถูกสุดเท่าไหร่นะ
1: ใช่มั้ย 2,000 นะพี่
0: อ๋อแพงสุด4ถูก
1: เริ่มต้น 2,000 แล้วก็ไปจบที่ 5,000 บาทนะครับก็เริ่มขายบัตรตัวที่4นะที่7-Elevenทุกสาขานะครับ
0: คือไปซื้อที่7-Elevenได้เลย
1: ได้เลยเขาบอกซื้อ7-Elevenได้เลยไปแจ้งกับพนักงานเลยนะครับหรือว่าใครจองเองก็ all ticket นะครับ allticket.com เริ่มเล่นเดือนกันยานู่นนะพี่11-13กันยาแล้วก็17-20กันยานะฮะทั้งหมด7รอบนะครับที่พารากอนที่พารากอนฮอลล
0: ์อ๋อนี่คือสยามพารากอนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ๆๆครับที่สยามพารากอน
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: แต่คิดว่าขายหมดนั่นแหละ
1: เนาะ7รอบจำได้เมื่อก่อนนี่แกเล่นเป็นเดือนนะสมัยที่ฮอตฮอตฮิตฮิตนะฮะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ฮอตอยู่แหละอาจจะมีการเพิ่มลงเพิ่มรอบในเรื่องของการตลาดนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการประกาศ

0: เพิ่มรอบอะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเล่นเป็นเดือนไม่พอนะวันหนึ่งบางทีต้องสองรอบด้วยนะ
1: ใช่
0: วันเสียงแกหายเสียงอะไรอย่างเงี้ยมีนะเราจำได้นะ
1: ตอนนี้เหลือเจ็ดรอบ
0: ครับผม
1: เจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันรอบละวันเหรอ
0: เจ็ดรอบรอบละวันนะพี่ใช่ครับผม
1: รอบละวัน
0: ช่วงเดือนกันยายนนะฮะ
1: ก็คนมันขายได้นะเพราะว่าแกมีพรสวรรค์จริงๆเนาะ
0: ใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องไม่มีใครเหมือนจริงนะพยายามถ้าถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะลองเป็นเดี่ยวคอมเมดี้แบบว่าทอล์กโชว์นะมันก็ยังไม่มีใครเหมือนเนา
1: ะ
0: ไม่มีใครเหมือนหรือทำขึ้นมาเท่าพี่โน้ตนะผมว่านะ
1: ต้องยอมรับความสามารถตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนเคยแซวไงบอกว่าโน้ตอุดมเนี่ยทำทอล์กโชว์ปีละหนอยู่ได้ตลอดเลยอ๋อ
0: ใช่ใช่บางทีแกก็พูดเลยตังหมดแล้วตังหมดต้องกลับมาจัดใหม่
1: ฉะนั้นแหละแกอยู่ได้ก็คือทำอย่างเงี้ยก็บางทีแกก็ได้เป็น10ล้านนะเขาบอกรายได้นี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีคนแบบว่าเนี่ยก็ได้10ล้านเป็นกำไรของแกไปแล้วก็อาจจะมีงานนี้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเขียนหนังสือไปเอาแล้วข่าวที่แกมีแฟนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้จริงหรือเปล่า
0: ไม่ทราบเลยฮะ
1: มีกอดคงกอดคอด้วยอ่ะ
0: ครับผม
1: จะเป็นคอนเทนต์เหรออาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ไม่แน่นะคนนี้อาจจะขึ้นโชว์บนเวทีด้วยหรือเปล่าไม่แน่
0: ก็เดี๋ยวรอดูก็เดี๋ยวรอดู
1: กัน
0: แขกรับเชิญมีใครบ้างใช่ไหมคุณก็รอดูแขกรับเชิญ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: บันเทิงก็ไปกีฬาเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างกีฬา
0: ก็ได้ทีมเข้าสู่32เข้าสู่16ทีมฟุตบอลโลกกัน
1: 16แล้วนะคะ
0: 16แล้วก็เมื่อคืนไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายเหมือนว่าคืนก่อนนะครับพี่แต่ที่จบไปเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสก็เอาชนะสวีเดนได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดี๋ยวเยอรมันไม่มาตามนัดไม่งั้นคู่นี้ก็ไม่เจอกันนะเนี่ยเราจะได้ดูเยอรมันเจอฝรั่งเศสนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรก็เป็นปารากวัยนะครับเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์ก็เอาชนะไอรีโคสไป2-1นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยจะผ่านเข้าไปเจอกับบราซิลนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับนอร์เวย์นะฮะอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอกวาดอร์ตอนประมาณ8โมงมั้งรู้สึกว่านะครับเห็นบอกว่าเจอลิสต์เจ้าภาพเขาให้แล้วนะครับพี่เอกวาดอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแฟนบอลเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปป่วนที่พักไปส่งเสียงดังบีบแตรตะโกนโห่ร้องหวังจะให้นักเตะเขานอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าเอกวาดอร์เขาร้องฟีฟ่าเลยนะครับให้ลงโทษนะครับให้ลงโทษเม็กซิโกนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยปะละเลยเนี่ยนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามารบกวนที่แถวโรงแรมที่เอกวาดอร์เขาอยู่กัน
1: อ
0: ่ะนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็นะแฟนบอลเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้นักเตะเขาได้เปรียบอ่ะคนเม็กซิโกก็บอกไปจุดพลุไปร้องเพลงไปใช้ทรโข่งอยู่หน้าที่พักอะพี
1: ่โอ้โห
0: ทำเอานักเตะก็มีผลนะนอนไม่หลับนะ
1: ก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเล่นยังไงไหว
0: เนี่ยนอนไม่หลับนะบางทีจะหลับก็เจอเสียงก็ไปก็ตื่นอีกละเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็มีผลนะ
1: ค่ะ
0: จะมีผลหรือเปล่าไม่รู้ล่ะนะฮะแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ
1: ์
0: นะครับของแฟนบอลน่ะ
1: ทำกันขนาดนี้เลยนะ
0: ใช่นี่ฮะคือเอกวาดอร์เลยออกแถลงการนะครับว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดแย้งกับหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมขอเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเนี่ยใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ใช้มาตรการเพื่อปกป้องพวกเราด้วย

0: เอกวาดอร์ครับแล้วก็ร้องไปที่ฟีฟ่านะครับอย่างนี้ต้องยังไงต้องเอาพวกตำรวจปราบจราจรมากั้นเนอะมาก ั้น
1: มากั้นเอาไว
0: ้นี่เม็กซิโกนี่ไม่คลาสสิกคือ คุณต้องไปดูงานที่อเมริกาให้ทีมนักบอลไปอยู่ในแคมป์ที่มีงูพิษอย่างนั้นน่ะอันนั้นคือไม่รู้จะร้องฟีฟ่ายังไงอ่ะก็ไปอยู่ในดงที่มีงูพิษอย่างเงี้ยอันนั้นก็หวาดระแวงอันนั้นก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะพี่นะเม็กซิโกคงไปศึกษาอเมริกาครับว่าอเมริกาเขาทำยังไงเขาใช้วิธีให้ทีมนักบอลไปอยู่ในโซนที่มีงูพิษแพร่ระบาดอยู่นะครับ
1: เนาะดูไปดูรู้สึกแหมมันไม่น่ารักอ่ะเอาจริงๆนะไม่น่ารักเนาะไม่แฟร์ก็เหมือนนี่ไงอเมริกา
0: หรือ
1: นี่รัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เอฟซีอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกายอมรับว่าดีใจมากอย่าต่อไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบนะ
0: แต่ไม่
1: รัฐมนตรี
0: บังเลยเหรอ
1: แล้วแกพูดออกมาเลยว่าโอ้ยเนี่ยอยากจะออกไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยก
0: ็
1: มีแล้วดีใจมากเลยที่อิหร่านปิดฉากไปแค่รอบแรกอันนี้ดูดินี่คือกระทรวงความมั่นคงแถลงเนี่ยบอกว่าผมแค่นึกดีใจที่พวกเขาจบสิ้นกันสักทีแล้วไม่จะไม่กลับมาประเทศผมอีกเอาแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บล็อกไปเลยล่ะนะคะอิหร่านนี่โดนหลายทางมากมากเลยเนาะทั้งแบบไม่ได้รับวีซ่านะนักเตะ บางคนนะไม่ได้วีซ่าก็ไม่ให้บินเข้ามาจากเม็กซิโกทุกวันทั้ง3นัดเลยเนาะแล้วก็ให้อยู่ได้แค่1วันก่อนเตะแล้วก็เดินทางกลับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีแล้วไม่ใช่ไปเม็กซิโกเนี่ยไปเจออะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าอิหร่านคงไม่เจอไอ้ดงงูหรือว่าไม่เจอแฟนโหอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอิหร่านก็ขอบคุณเม็กซิโกที่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็บอกว่าทีมชาติอิหร่านระบายว่าพวกเขาเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าอิตาลีรัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าอะไรรู้ไหมผมมีความสุขมากตอนที่เราสามารถเพิกถอนวีซ่าของพวกเขาและบอกให้พวกเขาออกไปจากแผ่นดินสหรัฐได้ผมอาจจะร้องเพลงสักสองเพลงหรือเผลอๆอยากจะเต้นรำด้วยความดีใจไปด้วยซ้ำไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่เราต้องเสียเวลาในการจัดการมากไปกว่าอิหร่านโอ้โหนี่แกก็ไม่เก็บอาการเลยนะรัฐมนตรีคนนี้นะมาร์กเวสมันลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิกระทรวงมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่เก็บอาการไม่เก็บอาการเลยนะคะสุดยอดปืนสารพัดเนาะ
0: อ
1: ีลารอบนี้ลิฟเจ้าภาพลิฟเจ้าภาพนี่เจอนะแคนาดาไม่เจอแคนาดานี่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
0: ค่ะผม
1: ไม่ได้ทำอะไรใคร
0: ปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: เนี่ยเนาะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเนาะ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
0: ครับผม
1: กว่าจะถึงชนะเลิศวันที่19
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เป็นคืนนึงที่แฟนบอลรอดูนะครับพี่แล้วก็เป็นนัดที่เวลาดีด้วยนะทีมชาติอังกฤษนะครับลงทำการแข่งขันกับ DR คองโกทีมจากแอฟริกานะ5 ทุ่มเองพี่5 ทุ่มไม่ดึกมาก
1: ค่ะ
0: 5 ทุ่มเนี่ยเท่ากับ11 โมงที่อเมริกานะ
1: ค่ะ
0: 11 โมงเช้าอ่ะบางทีเราบอกโอ้ทำไมบอลเตะกันตี 3อ๋อตี 3มันคือบ่าย 3บ้านเขาเนี่ยพี
1: ่
0: ทำไมไม่เตะหัวค่ำหน่อยเนี่ยก็เนี่ยถ้าเตะ5 ทุ่มบ้านเราคือ11 โมงเช้าอ่ะนักบอลไม่เคยมาก่อนนะที่แบบตื่นนอนมากินข้าวเสร็จเตะบอลเลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเวลาไม่ถูกกันนะ11 โมงเช้าเตะแล้วเตะบอลแล้วอ่ะนะ
1: ฮะ
0: แต่ที่คู่ดึกอย่างเงี้ยบางทีเตะ8 โมงเนี่ยอ๋อมันก็คือ2 ทุ่มบ้านเขาคนเลิกงานแล้วก็ไปดูบอลแต่บ้านเรามันเช้าแล้วอ่ะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้อังกฤษนะ5 ทุ่มนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทยลงทำการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับ

0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: เมาข่าวเล่าบันเทิง
2: ในช่วงนี้นะครับก็
0: ขอบคุณ
2: นะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับพี
0: ่เมื่อวานนี้คุณซันนี่ค่ะซันนี่นี่เป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวนะคะประเภทแบ็คเก้อ่ะคือแบ็คแพคเกอร์นะคะมีคนติดตามเขาล้านกว่านะคะก็เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แบบให้เห็นว่าในอีกมุมหนึ่งประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกเลยนะน่าสนใจมากเมื่อวานนี้แชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเดินทางเข้าไปที่เดี๋ยวประเทศไหนนะโดนด่านขอตรวจยาเสพติดเลยเมื่อเห็นหนังสือเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ามีติดตัวมาไหมเนี่ยซันนี่ก็เลยโพสต์ภาพขณะถือหนังสือเดินทางประเทศไทยพร้อมแคปชั่นว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆให้ชี้ว่าคุณมีติดตัวมาไหมเขาบอกว่าเรียบรอเด็กเป็นสิบตัวเลยเรีย
2: บถ้ามีแล้วใครจะบอกเนาะ
0: ใช่อันนี้ฉันนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปประเทศไหนแต่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วพอถือหนังสือเดินทางไทยปุ๊บเนี่ยเจอโดนเพ่งเล็งเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานตม.ฝรั่งเศสรายงานว่าหญิงชาวฝรั่งตม.ออสเตรเลียค่ะขออภัยหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31 ปีนะคะก็ถูกรวบลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะน้องลงแต่เป็นหญิงฝรั่งเศสบินไปจากไทยเอายาเสพติดนะซุกไปในขวดทีมอาบน้ำค่ะ
2: อ
0: ะไรเนี่ย
3: ช่วงเดียวกันเลย
0: ใช่ก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดป้องกันชายแดนออสเตรเลียของเขานั่นแหละตรวจค้นสัมภาระของหญิงฝรั่งเศสเจอขวดขนาดเล็กติดฉลากว่าทีมอาบน้ำเมื่อตรวจพบของภายในขวดนะคะก็เป็นสารยาเสพติดรวม50 กรัมค้นมือถือพบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาไว้ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งให้กับตำรวจของออสเตรเลียสืบสวนขยายผลนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นยาเม็ดสเตียรอยด์40 เม็ดนะคะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานด้วยอันนี้เผื่อจะมียาเสพติดนะคะก็บอกว่าก็จะเจอคดีลงบทลงโทษจำคุก25 ปีเหมือนกันเรื่องของยาเสพติดนะคะนี่คือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษเด็ดขาดแม่ของออสเตรเลียนะคะก็ยังไม่วายนะดูสิเนาะขนาดเป็นข่าวขนาดนี้เนาะงงเลยเดี๋ยวไปจากไทยจริงหรือเปล่าในหัวข่าวเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศสบินจากไทยลอบขนยาเสพติดทุกขวดครีมอาบน้ำก็โปยหัวแบบเนี้ย
2: ผมไปเจอน้องท็อปนี่เขาเคยทำงานอยู่ที่คืบ95เราด้วยนะนะครับตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยกลัวเลยว่าเป็นอะไรคืออย่างที่แบบเนี้ยปีนี้จะได้กลับบ้านไหมนี่เขาโพสต์นะถ้ากลับแล้วจะสามารถกลับเข้าออสได้อีกไหม
3: เออ
2: แล้วน้องท็อปนี่บอกทะเบียนบ้านของผมก็พะเยาครับ
0: โอ้
2: ทีนี้ระแวงกันไปหมดเลย
0: อะไรที่เป็นพยาว
2: คนไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เลยบอกว่าโห
0: ค่ะ
2: กระทบกันด้วยเลย
0: คุณสรยุทธใช้คำว่าจังหวะนรกนะความเป็นพยาวเนี่ยนะจะเป็นยังไงอ่ะ
2: ว่ามันก็เป็นอย่างที่เราทราบคร
0: ับ ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะคุณเลยบอกว่านี่เดี๋ยวนะเอาใช่คุณสรยุทธ์ก็นี่นะก็

0: นี่ค่ะคุณสุริบอกว่านี่เดี๋ยวนะเอาใช่คุณสุรยุทธ์ก็นี่นะก็นำเสนอข่าวนี้นะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำผิดไม่ใช่เรื่ององค์กรกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าขาออกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการกันนะคะในเรื่องของการปราบปรามดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแสดงความเห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังส่วนเหตุการณ์ที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศจะต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อถามว่าจะกระทบกับสายการบินและนักท่องเที่ยวไหมในการเดินทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่ององค์กรนะยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเคยแบนสายการบินแล้วจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกในระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะไม่ใช่เรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์มากมายเลยนะคะ
1: ครับ
0: อืมนี่ค่ะยิ่งมาบอกว่าหารายได้พิเศษเพิ่มแสดงว่าที่รายได้มันไม่ดีพอหรอใช่ไหมถึงหารายได้เพิ่มหลักพันอะไรอย่างนี
2: ้ผมว่าก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบถ้าเรียนจบมาแล้วคุณสามารถเข้าไปได้นะแล้วคุณผ่านการอบรมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นคนเริ่มต้นทำงานอ่ะพี่มนุษย์เงินเดือนอ่ะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบได้ไปต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟุ่มเฟือยถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่รายได้สูงนะ
0: ค่ะ
2: นะ
0: คืออยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้เน
2: าะ
0: อย
2: ู่ได้แน่นอน
0: ก็น่าจะไม
2: ่
0: ถึงแสนใช่ไหมเราอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆเงินเดือนของลูกเรือเนี่ยนะคะแต่ละสายการบินก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนแน่นอนเนาะถ้าเป็นระดับกัปตันน่ะน่าจะเป็นเงินเดือนแสนหนึ่ง
2: กัปตันน่ะถึงอยู่แล้วพี่นะครับ
0: แต่ว่า
2: ด้วยนะหลายแสนด้วยนะฮะ
0: พนักงานต้อนรับเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาดน
2: ั้นเนาะโรงเรียนที่เขาสอนไปเป็นพนักงานต้อนรับเขาบอกว่าการันตีรายได้อยู่ประมาณสัก80,000-60,000ถึง100,000อะไรประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณบินเยอะบินน้อยในแต่ละเดือนนะพี่
0: ค่ะ
2: มันก็เลยแล้วแต่คนบางคนเขาก็มองว่าเขาบินไปกระเป๋าว่างๆก็หารายได้พิเศษสักนิดนึงไปซื้อไปหาสินค้าแบรนด์เนมที่หายากๆก็มีนะบางคนก็ไปใช้วิธีรับหิ้วพวก Air Max ที่มันรุ่นหายากๆไปรับหิ้ว Rolex ที่มันหายากๆซื้อยากๆอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
2: แต่อย่างนั้นคือมันเราไปซื้อเองแล้วหิ้วกลับมาม
0: ันยัง
2: รู้ต้นทางนะครับถ้าเจอประเภทแบบฝากของเนี่ยน่ากลัวจริงๆน่ากลัว
0: เนาะผมเสี่ยงมากค่ะ
2: ก็ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้เยอะเลยนะมีการรับหิ้วรับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักอ่ะนะครับจะได้ระวังกันมากขึ้น
0: ค่ะมาดูเรื่องของเตือนภัยรับซื้อ iPhone นี่เกิดกลายเป็นโจรเลยนะคนเนี้ยก
2: ็
0: เตือนกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนกับซ่อมโทรศัพท์ได้ซ่อมเป็นใครมีเดือดร้อนก็มาฝากขายได้นะคะเขาชื่อคุณฤทธิจักรอยู่แถวลำลูกกาคลอง2อ่ะนะก็โพสต์ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่ง เอา iPhone 17 Pro Max

0: ที่รับซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone ของบริษัทแห่งหนึ่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็วางดาววางแค่วางดาวแต่ถูกนำไปปลดใน MDM อ่ะเป็นเรียกระบบควบคุมบริหารจัดการระยะไกลอะไรของเขาเนาะแล้วก็เธอคนนี้มาขายต่อบริษัทก็ตามหาอยู่จนกระทั่งมาเจอร้านซึ่งมีการเจรจาได้อธิบายว่าร้านนี้ก็ไม่ได้รับซื้อจากลูกค้าทั่วไปแล้วซื้อด้วยราคาปกติก็เลยลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเจ้าของร้านเลยเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะซื้ออะไรกับใครนะขอให้รอบคอบให้มากที่สุดโดยตำรวจก็เลยแนะนำว่าควรมีบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยทุกครั้งนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยคุณรับซื้อของโจร นะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้เจ้าของร้านมือถือบอกว่าโอ้ยเกือบไปแล้วอยากให้เพื่อนในวงการมือถือได้ระวังตัวกันเพราะว่าเวลามีการปลดล็อกสัญญาณล็อกโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังระบาดมากเลยฝากไปถึงพวกรับบทสัญญาณด้วยนะพวกนี้ขอให้โดนจับไปไวทำให้คนอื่นทำมาหากินลำบากมากคือต้องเสียเวลาทั้งวันอ่ะเมื่อวานนี้อยู่โรงพักตลอดเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยเนี่ยระวัง
1: ครับผม
0: คือก็พอซื้อมา42,000ประกาศขายต่อทันทีปุ๊บสักพักหนึ่งลูกค้าซื้อปุ๊บก็แสดงว่าชุดล่อซื้อของตำรวจโอ้โหตื่นมาที่ร้าน6คนน่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้เนี่ยวันนี้เราก็ไม่รู้ยังไงนะบางทีนะทำธุรกิจต้องระวังนะ
0: นี่แหละคือเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าของอุ้ยไอโฟนของแท้ราคาคุณมันก็ต้อง 5-6 หมื่นใช่ไหมก็ขาย 3-4 หมื่นก็รีบตะคุบเลยเนี้ยไม่ได้นะอันตรายมากนะคะค่ะซื้อของโจร
1: ครับผม
0: ค่ะระวังระวัง
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็ไอ้สักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวอำเภอกระสังค่ะน้องดงที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมย์นำคลิปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยนะคะให้เอาผิดผู้ใหญ่บ้านโดยกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมพาลูกบ้านไปตั้งวงเล่นไฮโลหลายครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่แม่เกลียดคืออะไรรู้ไหมพาลูกบ้านไปเล่นแล้วตลบหลังแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้าน
1: จะเอาผลงานอย่างนี้เหรอ
0: เออใช่ไอ้ผู้ใหญ่คนนี้แหละแล้วตลบหลังคือไปแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านที่แอบเล่นแล้วประกาศเสียงตามสายด้วยนะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวต้องปลอดการพนันทีเนี้ยพาลูกบ้านไปเล่นแล้วกฎของหมู่บ้านเองเนี่ยชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยนำคลิปนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นไฮโลกับลูกบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจริงๆร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไงเมื่อวานนี้ก็เลยแบบอ่ะไปกระตุ้นซะหน่อยศูนย์ดำรงธรรมนะคะทำไมเงียบจังเลยพาคลิปกันไปร้องอีกรอบนึงเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าปลดไปเลยนะเพราะดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ะเนี่ยจริงๆก็เล่นกันตาละ5บาท10บาทนะทำงานจบงานเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะแจ้งตำรวจมาจับแต่บ้านก็เลยไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวเลิกเล่นละแต่ผู้ใหญ่บ้านอ่ะต้องเลิกนิสัยแบบนี้ด้วย
1: เออแล้วถ้าผู้ใหญ่เขาอ้างว่าอ้อที่ผมนั่งร่วมด้วยเพราะว่าผมหาข้อมูลหาข่าว
0: จะล่อซื้อนี่หรออ
1: ะไรอย่างนั้น
0: ไม่น่าเกลียดเนาะจริงๆในหมู่บ้านเดียวกันน่ะก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละเนาะใช่ไหมเชื่อไหมว่าการที่แบบมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้ด้วยเครือญาตินะญาติน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะมาด้วยญาตินะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นะคะลูกบ้านไม่ไหวละเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเลือกปฏิบัตินะจังหวัดต้องเอาไปตรวจสอบปลดเลยอย่างนี้ประกาศเลยหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาวนู่นนี่นั่น
1: นะบอก
0: มีเพิ่มเติมไหมหรือฟังเพลง
1: ครับผมเพลงครับพี
0: ่เพลงสดเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกรอบไปเลย
4: โอ้ยน่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
5: ์กรอบอร่อย
6: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: ไหนบอกอมเพีย
8: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
9: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
10: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
11: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
10: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
11: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
12: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
13: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องดวง
4: ครับพี่สีนะครับ
3: สุ
4: ดท้ายมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีคุณลุงอายุ72เนาะพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป4วันนะครับเออก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจอร่างแล้วนะครับไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเออคุณลุงพลัดตกเรือที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ล่าสุดร่างของคุณลุงลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สภาพ4วันนะพี่สีก็ค่อนข้างอืดเลยนะครับนะฮะหายไปตั้งแต่26มิถุนายนนะฮะก็คุณลุงเขาอยู่บนเรือลากจูงนะครับเรือขนสินค้านะฮะก็พัดตกไปแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงวันนั้นก็หากันไม่เจอแล้วก็งมหากันไม่เจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับตอน2ทุ่มโอ
3: ้
4: คือคุณลุงถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรือมาตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้นะคุณลุงจะตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยโอ้ตาบอดนะ
3: นี่คือตกเรือเนาะไม่ได้มีใครทำร้ายใช่ไหม
4: เขาเป็นเหตุพลัดตกเรือเองนะครับพลัดตกจากเรือที่บอกว่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่กับงานนั้นมาจะตั้งแต่หนุ่มๆตั้งกี่สิบปีเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเนาะต้องอย่าประมาทเลยพี่ใช้ชีวิต
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดนาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
7: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
6: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
7: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทักทายเรามาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงษ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนภักดิ์จากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุขสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนและคุณและทีมงานของ Good Morning ASEAN
6: ค
7: ุณหมูจากอุดรธานีนะครับของ25องศาวันนี้มีฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะใช่ไหม
6: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีกำลังสบายสบายใช่ไหมคะอากาศ
7: ตกลินไม่รู้ว่าลองน้ำฝนไว้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเออคุณเดชเดชาพี่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
6: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะคะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะคะคุณลุงพี่ไม้คุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอย25องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกปรอย
7: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
6: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
7: ครับส่วนทางกลาทางTikTokนะครับผมก็ เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตตัมมนติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
6: คุ
7: ณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้าๆมาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยเนี่ยจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกแต่แรกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำหรือถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้หรือใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดสงคร